0: ระหว่างไทยและจีนเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน
1: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
0: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forumและพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนซึ่งถือเป็นสำนักงานแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกของจีนอันจะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนกับนักลงทุนจีนในภูมิภาคดังกล่าวชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
3: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลของภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกเมื่อวานนี้พบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนเพื่อลดความสับสนพร้อมยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
4: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที
3: ่นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้า นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่9เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสทเพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปพร้อมย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองสามารถทำได้ตามกฎหมาย
6: ใน 207 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวว่ามาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคของสคบโดยเฉพาะการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยและการขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าใหม่เริ่มมีผลรวมทั้งให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟ
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่โรงเรียนบ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดจันทบุรีที่หมู่7วัดเขาทองตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจังหวัดตราดที่หมู่2บ้านคลองขุดตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่3โรงเรียนบ้านรังจิกตำบลไร่ใหม่พัฒนาอำเภอชะอำและจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่6บ้านยางคำตำบลน้ำปลีกอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาด้านการทหารของผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านต่อเนื่องในช่วงวันถึง2วันข้างหน้าพร้อมยืนยันว่าอิหร่านจะไม่จำกัดการตอบโต้ในระดับเดียวกันอีกต่อไปและจะไม่มีพื้นที่ใดรอดพ้นจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเป็นคืนที่7ติดต่อกันเพื่อลดทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่านอย่างไรก็ตามความพยายามผลักดันให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยล่าสุดจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการสู้รบและกลับมาสู่การเจรจายุติความขัดแย้งอีกครั้ง
11: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นอกชายฝั่งรัสเซียปัดทางตอนใต้ของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ถึงประเทศเพื่อนบ้านอาทิกัวเตมาลาและเอลซาวาดอร์ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวและประชาชนในหลายพื้นที่เร่งอพยพออกจากอาคารอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุยังมีแผ่นดินไหวขนาด 5.0ถึง 6.0 หลายครั้งขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิของสหรัฐแจ้งว่าอาจมีคลื่นทะเลสูงถึง 0.3 ถึง 1 เมตรตามแนวชายฝั่งบางพื้นที่ของเม็กซิโกและกัวเตมาลาด้านนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกสั่งใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินทันทีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหว
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าแคนาดาไม่สามารถจัดการปัญหาไฟป่าได้อย่างเหมาะสมจนทำให้กลุ่มควันแผ่ปกคลุมหลายพื้นที่ของสหรัฐซึ่งสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและสหรัฐจะเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่าหลายร้อยจุดซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,600,000 ไร่โดยส่วนใหญ่อยู่ในรัฐออนทรีโอส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพขณะเดียวกันกลุ่มไฟป่าพัดปกคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยมีประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่น1-2เกม22-20 16-21 และ18-21หยุดเส้นทางในรอบ8คนสุดท้ายปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ วอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะทีมอินเดีย 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 25-15นัดต่อไปรอบชิงอันดับ5ทีมไทยจะพบกับปากีสถานในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอลโค้กคัพยู17โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 4-2 หลังเสมอกันในเวลา 0-0 ลำพูนวอริเออร์ชนะโรงเรียนทวี SC วิทยา 1-0 ลมศักดิ์ FC ชนะชาติตราการซิตี้ 6-1 และเชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นายกองเอกชัยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการประชุมมนตรีสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ได้บทสรุปชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียในปี2027โดยจัดชิงชัย43ชนิดกีฬาหลังจากมีการเพิ่ม5กีฬาในช่วงโค้งสุดท้ายได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งโดยจะไม่มีเพิ่มชนิดกีฬาอีกแน่นอนแล้วในภูมิศิษย์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยพร้อมด้วยนายวิสันต์วนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดร่วมกันแถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Where the Prize Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุมสิบชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับโรงเรียนระดับประเทศและระดับนานาชาติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมมือกับมูลนิธิบัญชาเมฆการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬามวยไทยสหพันธ์มวยไทยนานาชาติอีฟมาและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีสุดยิ่งใหญ่บัวขาวเดอะซีรีส์ดัตสเวทแอนด์คอรีถ่ายทอดเรื่องราวของร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยระดับตำนานเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความมุ่งมั่นวินัยและความอดทนพร้อมผลักดันมวยไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในระดับสากลติดตามชมได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9 Mcord HD เริ่มตอนแรกก้าวแรกสู่สังเวียนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ในรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงิน 1,500,000 บาทให้แก่นายปิติพิโรมภักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพิโรมภักดีโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิเพื่อนำไปสนับสนุนโครงสร้างด้านการศึกษาและสาธารณสุขให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
13: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
14: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำข้อควรปฏิบัติด้านมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกดังนี้ 1. ก่อนที่พนักงานขับรถจะออกปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุกรถลากจูงรถพ่วงก่อนใช้งานทุกครั้ง 2. กำชับให้ผู้ขับรถต้องขับรถด้วยความระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ขับรถพักผ่อนอย่างเพียงพอ 3. ผู้ขับรถบรรทุกต้องไม่ใช้สารเสพติดและต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ 4. ผู้ประกอบการขนส่งมีการติดตั้งระบบ GPS 5. หลีกเลี่ยงการจอดรถบรรทุกทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้หากประชาชนพบรถบรรทุกกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนความเชื่อและประเพณีมอญชาวมอญส่วนใหญ่แม้จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดแต่ก็ยังคงมีความเชื่อเรื่องผีบรรพชนอันเป็นลัทธิความเชื่อของมนุษย์หลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์ด้วยเช่นกันผีที่ชาวมอญนับถือเป็นผีบรรพชนหรือผีปู่ย่าตายายเรียกกันโดยทั่วไปว่าผีบ้านผีเรือนเนื่องจากผู้ที่นับถือผีมักไม่กล้าละเมิดข้อกำหนดตามขนบจารีตทำให้พิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือและเส้นไหว้ผีเป็นดังข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมตลอดจนสามารถดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีมอญดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
20: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้รับฟังรายละเอียดถึงการเร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรวมถึงคำแนะนำผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
21: ค่ะขณะนี้ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
22: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
21: ค่ะท่านคะเมื่อวานนี้ทางกระทรวงการคลังได้เปิดรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ยังมีส่วนหนึ่งสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมีหนึ่งประเด็นนะคะที่นำไปเป็นเงื่อนไขด้วยในเรื่องของการโอนรถหรือใครที่มีที่อยู่อาศัยมาก่อนหน้านี้ในส่วนของยานพาหนะนะคะกรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือมีการตรวจสอบตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
22: ผมต้องเรียนว่าทางกระทรวงคมนาคมได้สั่งการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะครับอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมายังสำนักงานขนส่งทั้งในส่วนของภายในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภูมิภาคนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์การครอบครองรถต่างๆเนื่องจากว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนได้ก็คือในหัวข้อที่ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถที่ใช้งานเกษตรกรรมซึ่งลักษณะอันนี้เนี่ยก็จะกำหนดไว้ว่าจะตามกฎหมายจะต้องครอบครองไม่เกิน1คันนะครับก็หมายความว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับกรมก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องหน่วยงานที่จะต้องตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถต่างๆใช่ไหมครับการครอบครองรถก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยเดินทางมาเมื่อมีการมาติดต่ออยู่ที่กับกรมเนี่ยกรมก็ได้ตั้งโต๊ะแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ต่างๆนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเราก็ได้สั่งการว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางหน่วยพลังงานภาครัฐเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนก็จะให้มีการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ฟรีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่เป็นภาระของทางภาครัฐอยู่แล้วนะครับที่ต้องดูแลประชาชน2ก็คือผมเองก็ตั้งโต๊ะที่จะต้องให้รับคำร้องต่าง มีบางเคสที่บางท่านเนี่ยได้ขายกรรมสิทธิ์รถไปนานแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นการขายแบบที่ในอดีตเขาทำกันคือเรียกว่าโอนลอยเมื่อมีการเซ็นโอนลอยออกไปแล้วก็ตัวท่านที่ขายรถไปเนี่ยไม่ทราบว่าได้ถูกจดแจ้งเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์แล้วหรือยังนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าท่านเนี่ยยังมีชื่อครอบครองรถอยู่นะครับบางรายก็เป็นรถที่ได้ถูกกำได้ไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีชื่อ

0: ซึ่งก็ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วซึ่งก็ทางท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายว่าขอให้ทางกรมนะครับช่วยรวบรวมประเด็นต่างๆแล้วก็เดี๋ยวทำหนังสือแจ้งไปยังทางกระทรวงคลังโดยด่วนนะครับว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้รายงานผู้บัญชาการโดยตามขั้นตอนทางท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้เราดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดครับ
1: นั่นก็สอดคล้องกับที่คุณวินิจนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขตรงนี้ด้วยค่ะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกจะมีการเปิดโต๊ะรับไปจนถึงเมื่อไหร่คะหรือว่าจะสิ้น
0: คือขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นในสำนักงานเขตพื้นที่1-5ในกรุงเทพนะครับก็เราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1-4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
1: ค่ะนอกจากการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีข้อร้องเรียนต่างๆแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกเองก็จะมีการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเช่นกันเห็นทราบว่ามีการออกประกาศกำหนดให้รถบรรทุกยกเทนะคะที่ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วว่ามันเคยมีอุบัติเหตุมาแล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ที่จะดีเดย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะสาระสำคัญของประกาศนี้เป็นอย่างไรบ้างคะท่านคะ
0: คืออย่างนี้ครับขณะนี้ประกาศมีผลแล้วนะครับกำหนดให้รถบรรทุกดำประเภทดำนะครับที่มีกระบะดำนะครับทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น6ล้อ10ล้อเนี่ยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อกรณีดำเนี่ยยกนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณไปรวมถึงเสียงภายในรถทุกๆคันด้วยนะครับเราให้เวลาในเรื่องของการติดตั้งเนี่ยต่อเมื่อ1รอบการแจ้งจดภาษีครับก็ขณะนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการเร่งทำความเข้าใจประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าของรถบรรทุกทั้งหมดนะครับซึ่งแต่อุปกรณ์อันนี้ก็มีราคาไม่แพงครับสามารถติดตั้งได้ทุกคันแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับแล้วก็เราไม่ต้องการให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะครับกรณีที่กระบะดำยกแล้วก็ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับก็ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ครอบครองรถกระบะดำทั้งหมดด้วยครับ
1: ค่ะตรงนี้เราได้มีการประสานกับผู้ผลิตในส่วนของรถบรรทุกต่างๆไหมคะว่าจะต้องติดตั้งมาจากโรงงานเลย
0: ครับขณะนี้มีการประสานเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ออกกฎหมายเนี่ยขณะนี้ได้มีการทำ public hearing หรือว่าทำเรียกว่าประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนไปทั้งหมดแล้วครับผมคิดว่าลักษณะของการดำเนินการขณะนี้เนี่ยเราได้ออกประกาศของกรมเพื่อบังคับใช้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำต่างๆนะครับไปยังท่านผู้ที่ครอบครองรถแล้วก็เจ้าของบริษัทของห้างร้านต่างๆนะครับในเรื่องของการติดตั้งครับ
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นรถใหม่ที่ออกหลังจากนี้ก็จะมีการติดตั้งระบบมาพร้อมส
0: ่
1: วนที่ออกไปก่อนหน้านี้ก็คือขอความกรุณาค
0: ือต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมครับครับผม
1: คือเป็นกฎหมายออกมาบังคับเลยถูกต้องใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าตรงนี้เพื่อจะให้ผลสัมฤทธิ์นะคะเรามีการมีบทลงโทษหรือมีข้อตักเตือนอย่างไรบ้างคะหากฝ่าฝืนตรงนี้ค่ะ
0: ขณะนี้เนี่ยเรารวมอยู่เรื่องของเป็นอุปกรณ์ส่วนควบครับที่จะต้องมีการตรวจสภาพรถครับก่อนที่จะมีการอนุญาตให้มีการต่อทะเบียนรถครับ
1: ก็ดูตั้งแต่รถเล็กไปถึงรถใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับรถที่ประกอบอาชีพในชุมชนอย่างรถพ่วงข้างอย่างที่ออกกฎหมายมาก่อนหน้านี้ด้วย
0: รถพ่วงข้างนะครับขณะนี้ได้เราได้ออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะรับรองโดยที่ท่านเจ้าของรถพ่วงข้างนะครับสามารถนำมาจดเป็นทะเบียนรถพ่วงข้างได้เรียบร้อยแล้วครับในทุกสำนักงานขนส่งครับ อยากให้ท่านที่ถือกรรมสิทธิ์แล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหรือว่าเป็นรถที่เอาไปต่อเติมเองเนี่ยครับเข้าไปขอรับคำแนะนำปรึกษากับสำนักงานขนส่งจังหวัดนะครับในงานตรวจสภาพนะครับซึ่งเราได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการติดตั้งเรื่องของป้ายสะท้อนแสงนะครับด้านหลังรวมถึงจุดสะท้อนแสงเพิ่มเติมและไฟเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเราก็จะตรวจสอบในเรื่องของจุดยึดรถนะครับระหว่างตัวของมอเตอร์ไซค์หลักกับจุดพ่วงเนี่ยนะครับให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเนี่ย

0: ือส่วนมากก็คือจะเรื่องของการจุดเชื่อมต่อครับก็ขออนุญาตให้ท่านผู้ครอบครองนะครับไม่ต้องกังวล นะครับว่าเมื่อเข้าไปที่สำนักงานขนส่งแล้วจะไม่ได้รับความสะดวกนะครับก็ได้มีการกำชับแล้วก็พร้อมให้คำแนะนำกับทุกท่านนะครับพร้อมที่จะให้ดำเนินการในการจดทะเบียนรถเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็เราเองเราอยากสับสนเรื่องของรถเศรษฐกิจชุมชนนะครับแต่ว่าอะไรก็ดีเราก็มีข้อบังคับต่างๆในการที่จะใช้งานนะครับเพื่อแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วเรื่องของการที่ต้องมีสัญญาณไฟต่างๆให้เกิดความชัดเจนปลอดภัยขึ้นนะครับ
1: เรื่องไรในวันนี้นะคะขอให้ท่านฝากถึงระบบขนส่งสาธารณะค่ะที่จะต้องมีการเพิ่มความปลอดภัยต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่บริการประชาชนได้ค่ะ
0: ครับขณะนี้นะครับสภาวะการในเรื่องของราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงนะครับเหลือราคาน้ำมันดีเซลที่34บาทเศษนะครับขณะนี้ทางกรมก็ได้ออกประกาศลดราคาค่าโดยสารนะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมไปนะครับอีก3สตางค์ต่อที่นั่งต่อกิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันกรุณาปรับราคาลงนะครับแล้วก็เพื่อที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้งนี้เนี่ยกรมเองเนี่ยก็ได้สะท้อนในเรื่องของราคาต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นมาในตามห่วงเวลามาโดยตลอดนะครับขณะนี้เมื่อมีราคาปรับขึ้นแล้วก็ได้สะท้อนปรับเป็นตามสภาวะการตอนนี้ราคาลงแล้วก็ได้ประกาศนะครับในเรื่องของราคาต่างๆให้ปรับลงมาแล้วนะครับจึงขอความกรุณานะครับท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับด้วยกรุณาตรวจสอบตารางราคาต่างๆที่กรมได้ออกไปแล้วมีผลบังคับนะครับแล้วก็ขอให้ดำเนินการกำหนดราคาดังกล่าวเนี่ยอย่างเคร่งครัดด้วยครับ
1: ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาสร้างความเข้าใจถึงการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะรวมไปถึงดูแลผู้โดยสารด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาวลาวเวียงดอนคาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรียังคงมีวิถีชีวิตดั้งเดิมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยคือเสน่ห์วัฒนธรรมผ่านผืนผ้าทอและรอยเข็มปักอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกด้วยวิถีเวียงดอนคาติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: กลุ่มวิถีเวียงดอนคามีความโดดเด่นของผ้าปักวิถีเวียงดอนคาคือความประณีตระดับแฮนด์เมด100%โดยช่างปักทุกคนจะใช้มือและเข็มด้นสดปักลงบนผืนผ้าโดยไม่ใช้สะดึงที่ผ้าแต่ละซึ่งผ้าแต่ละผืนหรือกระเป๋าแต่ละใบจะใช้เวลาสรรสร้างประมาณ 2-3 วันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือสินค้าทุกชิ้นจะมีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อให้พยายามแกะลายให้เหมือนเดิมอย่างไรก็ไม่สามารถทำซ้ำอย่างแน่นอนคุณจงรักเสมอ่วมพัฒนาการอำเภออู่ทองได้บอกเล่าถึงความตั้งใจในการขับเคลื่อนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่เอาไว้ว่าทางกลุ่มได้รวมตัวกันตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนต่อมาก็จะมีการทำผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องการแปรรูปต่างๆเป็นกระเป๋าย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้จะมีความยั่งยืนตรงที่ว่าทอเองปักเองและทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้น
5: คือทางกลุ่มได้รวมตัวกันนะตอนแรกก็คือการทอผ้าก่อนนะคะต่อมาก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเข้ามาในเรื่องของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปต่างๆนะคะเป็นกระเป๋าเป็นย่ามสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มนี้ก็จะมีความยั่งยืนโดยที่ว่าทอเองปักเองแล้วก็ทุกอย่างทำด้วยฝีมือตัวเองทั้งนั้นเลยของการรวมกลุ่มของสตรีค่ะตำบลดอนคาค่ะ จะมีเอกลักษณ์นิดนึงตรงที่ว่าแต่ละผืนแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันค่ะมันไม่ซ้ำกันเป็นแฮนด์เมดค่ะ
4: ด้านคุณปฐมตั้งทวีวิวัฒน์ประธานกลุ่มวิถีเวียงดอนคาได้เปิดเผยถึงจุดเริ่มต้นและการเติบโตของกลุ่มว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มจักสานกว่า60คนและกลุ่มทอผ้าปักอีก30คนคือเริ่มต้นจากกลุ่มจักสานก่อนตอนนี้มีเด็กๆมาเริ่มหัดปักผ้าต่อยอดจากกลุ่มของพวกเราแม้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือทำนาและค้าขายแต่กลุ่มผ้าปักวิถีเวียงดอนคาแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมชั้นดีที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักและความสุขของคนในชุมชนโดยมีการจัดสรรรายได้อย่างเป็นธรรมตามเนื้องานทั้งแผนกปักและแผนกเย็บพร้อมทั้งแบ่งปันความสุขกลับคืนสู่สมาชิกในทุกๆเทศกาล
6: เรามองย้อนหลังไปเราก็เหมือนรูปแบบเก่าๆมันก็จะเหมือนจะล้าสมัยนิดนึงเราก็พยายามปรับปรุงขึ้นมาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปเด็กรุ่นหลังก็จะมองของเราเป็นโบราณแล้วเขาก็จะพัฒนาของเขาเองต่อไปรายได้ในกลุ่มเราจะตั้งไว้นะคะว่าปักอย่างเงี้ยใบหนึ่งเราจะให้ค่าแรงเขาเท่าไหร่ถ้าใครขยันก็คือทำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มาทำให้กลุ่มเหมือนทำส่วนตัวเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเราก็จะให้ทำแล้วเวลาเราออกบูธอะไรเนี่ยเราก็ไปขายรวมกันก็มีอะไรก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
4: สำหรับผู้ที่สนใจเสน่ห์ผ้าปักแฮนด์เมดและร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของชาวลาวเวียงสามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมได้ที่กลุ่มจักสานบ้านดอนคาหรือวิถีเวียงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีโทรศัพท์หมายเลข0861740094ขอเชิญมาร่วมสืบสานรอยเข็มแห่งภูมิปัญญาเพื่อให้ผ้าปักวิถีเวียงดอนคายังคงถักทอความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไปเฉลียวอินยิ้มสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
3: จังหวัดตรังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของฝั่งอันดามันศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังจึงดำเนินการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: สอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชนนาวาเอกดุสิตจันทร์ราชรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังกล่าวว่าสอนชนหรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีภารกิจหลัก9ด้านในการดูแลและป้องกันภัยคุกคามทางทะเลของประเทศไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
8: การปฏิบัติงานของสอนชนจังหวัดตรังเป็นการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรอบภัยคุกคาม9ด้านและสถานการณ์อื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลนะครับภัยคุกคาม9ด้านก็ประกอบด้วยการกระทำให้เป็นโจรสลัดและการปล้นเรือโดยใช้อาวุธ2การก่อการร้ายในทะเล3การนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศ4การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายครับ5การบังคับใช้แรงงานทาสแรงงานและการค้ามนุษย์ในทะเล6การทำประมงผิดกฎหมาย7การเกิดอุบัติเหตุและการกู้ภัยในทะเล8การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ9การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7: สำหรับภารกิจการรักษาความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่ทางทะเลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตรังได้ดำเนินการจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2569ขึ้นโดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังโรงพยาบาลตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางทะเลโดยยึดกรอบแนวทางตามแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดตรัง
8: สอนชนจังหวัดตรังจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังนะครับโดยมีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางภาครัฐเอกชนสมาคมมูลนิธิอาสาสมัครและผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังครับโดยกำหนดรูปแบบการฝึกคร่าวๆเป็น2ห้วงครับจะฝึกแก้ไขปัญหาบนโต๊ะหรือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับจะทำการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือภาคทะเลหรือฟิลด์เทรนนิ่งเอ็กซ์ ซายฟิตเนสเอ็กซ์ไซส์นะครับฝึกที่ท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังนะครับสำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรังในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสนับสนุนภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังต่อไปครับ
7: ทั้งนี้การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจังหวัดตรังประจำปี2500ประจำปี2569เป็นการยกระดับความพร้อมเชิงปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลได้อย่างทันท่วงทีลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ฝั่งอันดามันยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยเตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในวันที่29กรกฎาคมนี้เพื่อเฟ้นหาดาวรุ่งเข้าสู่โครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นติดตามจากทีมข่าวกีฬาค่ะ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีและ15ปีรายการ GLO Cup 2026ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกทั้ง7ภูมิภาคเพื่อหาสุดยอด32ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเฟ้นหา4ทีมสุดท้ายของแต่ละรุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่2สิงหาคมณสนามสุพัชราไสยนอกจากนี้ยังเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์เข้าโครงการ GLO Star ไปฝึกฟุตบอลที่ประเทศญี่ปุ่นกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะอีกด้วยพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพ
2: จะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วย GLO Cup มากขึ้นนะครับด้วยที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามี GLO Star ด้วยนะครับแล้วก็ GLO Star เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของ GLO Cup นะครับ
1: ด้านนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยในฐานะประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าจากการติดตามนักเตะในโครงการ GLO Star 2025ได้เห็นพัฒนาการของนักกีฬาทั้ง mindset การเล่นการเล่นเป็นทีมรวมถึงทักษะต่างๆและเชื่อว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
3: ต้องบอกเลยว่าได้เปลี่ยน mindset ของเด็กๆนะครับเปลี่ยนวิธีการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นอินดิวิดวลหรือว่าการเล่นเป็นทีมนะครับสิ่งสำคัญคือสิ่งที่ได้กลับมานั้นนะฮะก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยครับวิธีที่ต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับก็เลยทำให้น้องๆมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มูลนิธิพัฒนาบอลไทยแล้วก็เจโอมีความภาคภูมิใจมากนะฮะที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเด็กๆสามารถไปสานต่อตามที่เขาต้องการได้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่ดีต่อไปสำหรับทีมเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตและต่อไปในทีมชาติไทยด้วยครับ
1: ทั้งนี้เวที GLO Cup 2026จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพรวมไปถึงต่อยอดเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตได้มากน้อยเพียงใดต้องติดตามการพิสูจน์ฝีเท้าของเหล่านักเตะเยาวชนทั้ง32ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
6: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะ ถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอดิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิเนอาดูมาโยฮานาลูอายองเนื้อเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียวมิเนนึมาเนื้อสาวเนวัวโจโจเอเนยาอาดูมาโยฮานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กากตินาโกลุคุมยาวยศาดูเจียงหลังเนยานิเมือสปสชโยอานาลูวัดูยมือยศาดูลันยาวนาโกลุคุมยาวอุตายศาดูเจียงหลังเนยานิอุลูเมซาพิโลเดฮะผู้เจเดอร์ดูฮะลวยยามะซาพิโอปดัวมาเมือเจ็บเกลันยังอลาและอันตาสาวเนชเชลไอโอดินยศาดูนีหลังเนอเมเอชไอวีอามังเนจังมาบินย่อยกระดูยากาบิโอฮามะสุดอันเชฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายุดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกะนาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาวอายุยูโฆษณาบีเกมอญาเล่นึกมาอันน่ะนากาเงี่ยเลี้ยงเนี่ยเงี่ยชนยังอายุยูนากาสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีกูจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่นี่เออกูเย่งาสีเวและงาอายุยู
5: 马泽格尼我是下一米
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: มาสุนค่า
7: ป๊อกว่า
6: ย้อนซง
7: ปูดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: 后来人妖都吃个白吃鸡唔少，阿啲马登打过你有啲门门啊，就来人妖，后来把都吃阿人妖，半半袋水那油来抹汤阿人妖，都他妈人妖原来路老黑，你说过你阿样，提过来也懒呢，会懒个呢，提过来不要同普通住来买人妖，阿那阿你唔多来台湾啊，皮卡杜来来人妖，阿只阿人妖来，阿样家的呢，也做大买人妖。มันตานางมันเนี่ยมดูแลด้านมาเยียนิวมันเนี่ยมดูนะคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่านะคนนี้สวทเชียงใหม่และงานเยียนิวนายเยียนินาเนี่ยพอนะคนนี้บุกขึ้นมาข้อและขอคุ้งอร่อยเยียนิวพอนะคนนี้เอ็นติพยายามสิเชื่อกูกิโลเฮและงานเยียนิวนายเป็นบุพพนะคนนี้สวทเชียงใหม่เอ็นติพยายามสิเชื่อกูกิโลเฮและงานเยียนิวหัวหน้าคนนี้งานมันเนี่ยจะดูเฮก็พอก็พอเนี่ยน่าหันยาเลยไงเย็นโยน่าที่มาอาคารเนาะและภายในมาเย็นโยที่มาอาคารเนาะน่าก่อนนี้อินันแท็กละไงเย็นโยสี่สี่บาลามอนที่ขู่ร้อยเย็นโยน่าไทยพอน่าก่อนนี้วันเสาร์น่าก่อนนี้เชี่ยกรกฎาคมยี่พังไงยากูเชื่อว่าร้อยเย็นโยแห่เออคนนี้ที่มาคันเนาะมันเงินนี่แหละย้ายด้านแม่เยียนิวเห็นยุ่งสกคนนี้และจะกาจิมยานี่เลมทำมาเยียนิวน่าคันโนแหละโดยจังถ้าแหละพ่อเนี่ยไม่นะน่าวันเสาร์ไม่รอเยียนิวก็ป้ามาเกลี่ยมินาโดยชาติบุ้มแล้วบินามาเยียนิวโดยชาติบุ้มน่าคนนี้ซูมิโอจิโร่ที่โคโรนาดามาเยียนิว
1: กับเบื้องอภิมิเย่มิชาเดชังจับยามาชั่วโมจก้าโนเฮน่าพิมาจก้าพิจาดาจิมาจก้าจุจาดาอาจจะสุนเจชังโลกาโล

0: 那多旺是用的包袋啊的，那会帮皮那些狗那嘛皮吃面来了，后你啊就也进皮嘞。
1: 嗯。
0: 皮糖嘞，黄嘞，红嘞，还配些啥物啊的？
1: 嗯。
0: 哦，来啊啦，就会发生啊嘞。配些啥物啊嘛？是用帮阿拉嘞阿龙甲龙嘞了，啊，可以门来边闹台嘞。
1: 嗯。
0: 甲龙啥嘞？我比养的那是用的帮了，还要伢喂个啊呢。
1: 嗯。
0: 我下回你皮皮两回你啊是经常伢子啥嘞了？那我以为呢，干嘛的啊？多些那吃了，个叫清算了。那不是啊，我爱俺家，俺家是用什么面来别看了来了？俺家咋买面嘞？要不是啊，我有性命别看娘回了。别看了，俺家没有，你不提不爱你不爱，我们别看娘俺有不了。从不爱那，嘛别看俺俩有不有，你别咋来来屋里俺老话。不是我帮那个看俺家那话呢？那我提要拍月亮去，那我那好忙啊去。别洗澡，俺也买户外那个卡式，俺嘞我好忙命了，穷的了。户外就我拍多些来没劲呐。
1: 我都不来
0: 玩。我挺不来玩，穷的好忙命。
1: 嗯。
0: 关键呐，哎呀，挺美哈。关键那为那回伢不，我下回你红你皮要伢子急了。我那咋小要拍丢了那要急啥嘞？要没啥嘞？一年便宜了一两块。
1: 嗯。
0: 别人呐，几啊百里他没进呐，那那那汤干了，啊冷汤啊，百里他那边呢，我们怕不回腰那边呢，不回俺们生意的，你怕你一人过来在抽烟去呢，来在喝烟啊老喝喝了个，那几下酒啤酒过了下边，我们别要咋的呐，不喝啤酒了嘞的，来那个了有那个不了，
1: 要这样
0: 的，要这样。那二零啊呢？那吃不活化嘛？脾气我来，我比家养我来在长沙那老生养。那吃十几票了，那下边就没必要咋的那？吃不活皮活来要来，另外要自然了。
1: 嗯。
0: 一美金呐，跑口来，裤脖底下了，跑口几皮跑硬去。
1: 嗯。
0: 没干那么干了。那吃不活来又又没生养了，要不皮活来了哎？说你养他干，俺家走呢，皮皮等俺去，得叫。皮皮都感觉挺重，啊！老生活起来毛冷啊嘞，哎呀，这咋阴暗了？哎呀，没那个阴暗了。说你话提交就住去喝几汤啊去？后来白白得了，要不，我叫发刀发刀白了，是你样。我讲那，也没那个阴暗，生活起来毛冷啊，阴暗啊。我们白些人感觉有的，搞出股穿住那个的，不忙也没解决。来又又来没新年了，啊，都嘛讲来来那个人那没啥一个呢，我嘛皮都去年都来个去，都嘛讲来来个人那没啥个，还来又又弄来，来又又买那个人呐，我那有哪个人呐？他那你哪个去啊？这下我又拉拉来又搞搞了，还看那几面货？
2: 我老爷你个白哦，家几亩地哦，阿弟嘛哦，红哎。班呢？啊，皮包呢？葫芦加加加，加他牛那呀牛，葫芦都要加呀，加好嘛呀，加好些呀呀，多你阿妈牛呀，加好嘛咯，煮煮的加煮煮咯，呀牛对面呢，和过年出个阿妈铺啦，提婆奶奶哈么啊嘞，我烧米呀，碰的咩呀牛。还跟你等啊！你说过你啊，养几个了？俺爷，你有个八二级了，唔拿过你，才一个比那妈爷呢？你说哪了爷？你可以抢那有能有来碰你妈爷呢？才一个唔拿过你，好吧？我这病么病么，俺妈就要哭是病么？阿婆阿土嘞要哭是阿婆阿土病么？车工嘞俺爷呢？会南京的长塘啊，爷牛啊，爷你过年就干嘛？过年才一碰的来了咩？不如不如碰的嘛，爷牛啊，过年你说哪？有啊，那个人去嘛，爷牛啊，养的过了，叫那老爷来呢，我来跟你叫到来呢，老爷牛还要看几？啊，养的过了，把他普通住了嘛，爷牛，你说哪？有啊，那个人去嘛，都他妈。
3: 哎，我过去呢。啊，皮包那白，可是那白啊，我还没看老老，他没可是那白嘛的。啥子？伊拉，可是我们打上菜了，这里 Kushum ta sa chela, kushum ba la, niko ka jig sa gula lo engene, jihaza yoga sa chole in le jile, jigu sa gula, jianga ba da. Adi choli la leje, pigu sagula, piaga sa chodun, ule la lejele, piaga bada. Adi choli la leje, kushu la jabalam ta, tse ala, kushu zan shabala, tse la ajele, kushu mta tse a, zan shabala, yulam ta tse ne. O tu ba la lo e, ko le a e jile, ko shi ko e ba la. Ni ku ka a, shama tse nyi u na, mi a e jile. Mi ra ma jo mo e tse nyi u na, mi lo ma jo mo e tse nyi. U ko mi a e ba la lo e ko. Kushi khoi bala, niku ka, kushi zan shabala, lo eko, yulam ta tse nge, o tu bala lo eko le a e je, kushi khoi bala, niku ka ala, ha, yo jima je, Kutsala chatu le te tu le de ji ji e na hu shi ga ho miang e ji ja bu. Hu shi je pyu mi gu te le a e ji le. Hu shi je pyu mi gu hu shi je le le khan lo e zo. Zama le khan zo ma nga ji la. Ma ga le khan zo ma nga ji. Zamaga nge lakhan lo e chwa, kushi je pyu mi gu te nge, kushi ja pyu mi gu te, zamaga ja pyu mi gu te ma nge je o, zamaga nge je pyu mi gu lo e chwa, chuma nye le ma o, aje pyu ma nge je osoma chuma, Aji pyu a zasa pe to ma chu je dosa ma bo lo. Ma ye a e zama ka zale ta o la. Dosa ka dole ta o la kushi do gu lo e gale a e jele. La da no gu lo e ga. We lam ta san tse la a e jele. La yam ta sa tse nge le, ve lam ta sa tse nge o, aga ye nge za za shay la le je le, sa nge ba ye nge, mya u ka li la le je, mi ba nyi zu nge, yo ba sun zun lo e ga, mi he a chi to ka, Yo pa ge a za du a ga yo. Ma lo du li yi le lo e na nge za du a ga yo. Ma lo du u ma nge je o jo de za za mi mo. Be ja cho yi la le je jo de za za mi mo. Be ja cho ga yi nge. Yo bia ila ma mo a e jele, mi bia nyele ila, ma si a e, mi bia iya ngane, wede shila ano si la jele, yo bia iza tija, O gali na lo e bota chini shaza shinge si la e jele. 우두 찬이 시자로 에 실라 에젤레 요비아 이자 트자 오갈리가 라오 저대자자 미무 대자초가 잉에 숙가야 자고조 부시차가 링에 위치자자 나 위치가 바자자 No bagalo e chaola Sugasi bi gondeza ejele Yasasi bi gonde wichu nyele yaza No bagatao Samaka jakulo Malua ejele jeto Samakaja kulo Malua ulo e mimaka jamio Bajama cho nile yo yama kong Bajacho ga yala yo yama kong Bajacho a chi yumei tamu ile choga yala jile Chi yu miya yi tamu na jo mao gang sha Ta shu yi le nga biya le u a za nga o mao le u A ko za u le le mi ta shu chi ma da mi o chu chi ta dong la le je le Mi ta khan chu ya La ya ma ja lo e mi o khan chu ya Lung ya tha ya la le nga bia li u a za nga u mao li u A kho za ga li nga za te mo kha kha hun la po tse la chui jya tse nyu Chui ti chu le tha dung le nga bia li u a za nga u mao li u A kho za ga li nga jya de za za mi mu Beja choga ya Jode zaza mi mu Beja choji ya Mi oma dozo Unle ya la jile Yo o shiji da Doza unwa linge Mi oma dozo Yo oma Yo keji da Do zang wa ling eh Deya puto, deya santo Lanu ma che la Sajit kanto lanu ma che je Deya mi je puto lo e la Mi ma ma ja khai ji Mi ja khai ji lo no Ya lo miya no lo e ja Mi ma ma ja khai ji Mi ja khai ji lo no Ya lo miya e ma leo Ba mu puto lanu ma tse je Ba mu yo to lo e la Je ma ma ja khe ji Je ja khe ji lo no Mi phe sho no lo e ja Je ma ma ja khe ji Je ma ma ja mi phe Ma sho chi nya yi leo Mi ma ma ja khe ji Mi ma ma ja ya lo Ma miya chi lo anya le Kuno he le Za yo chui la le janya Bo ji he le za yo la Nga ha nga le na huwa shun lo mu A shun lo mu za ga ma yi le Bo ji te chui ne lo jan la Bo ji he le za yo Choga ila lo eja chi yu yo jo ma khu a ule Chi jo nyale yo du Masile lo a nyale chi lo mo a chun Boji cho ila le jala a ula Chi lo nyale a chun Bozi cho a achun te zi a za za nga jele bo ji te di a da lo eng a ji lo nye le a chung bo ji chong e ma la ji lo mo a bu bo ji cho yi la le je ji lo mo a bu bo ji cho ga yi nga a bu te pi a chung za lo a nga je le bo ji te pi a cha chi lo mo a kha bo ji cho ga yi nga a kha bo ji te hu a kha ji yu yo jo ma khu a nya le ji yu yo jo ma khu chi jo mo yo du ma si a je ho bi ta cho pu sa chi ma le ma jo lo a nga je le bo ji le ma chi kha da nyo lo a gwa shu ka u mo ta e je ho bi ta cho pu sa lo e jo nge ji lo nge ba la nge re lo ma la nye je le ji lo nge ba la nge re lo ma za re lo ma le ge cho yi la le ja la la ji lo re lo nge ba zi sheng er ba zi ma le ge cho ga yi ne re lo nia shung lo ma ni nga je ge pu ja shu pu ma ja le lo a nga je ge lo nge ba zi she le ge cho ga yi ne ge pu ja shu pu ma ja le a ge lo ni nge shung lo ma ni a je ge lo nge ba zi ka le ge cho ga yi nge ge lo ni a shung lo ni ga le nge ge pu ja shu pu ma wa ni te khang ja ja lo nge je a da bo ji he le za yo chi pe ha mya sha nu du nya yi le je le ji da nge ba lo ha mya sha nu lo e du nya du nya yi le je le za la phu zu na za za la mo mo so anyo ta sha la le je phu du de a jo ma nga la phu ma na ga ma san le shi du de a jo ma nga shi ma na phu ma sa za la phu zu na za za la mo mo so anyo ta sha la le ma za la phu zu na za za la mo mo so anyo sha za ma ma ga don de za je le don na ma ga che tha che za da lo za za ha la za lo kha o yo gu ga lo a ya je le ma lo za za ha la za lo mo ma ushi na lo ma je chi phe go za nu ma go le la chi phe cho kha cho se go la nya je le chi che ta e che kho ma ta li e chi che ta kha shi bu te lo e ta la da yo ma la kho no go la nya je le ga ma kha mo la nge che pe no ye la a da bo ji he le za yo ti la ko le te le a a chu a chi da de do la e je le mi za a chi da de ni la che ko le lo e te o mi ma mo a chi
4: Sa ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
8: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
4: ้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยจะพบหารือภาคเอกชนไทยและจีนส่งเสริมการค้าการลงทุนและขยายโอกาสทางธุรกิจ
9: ช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยภารกิจสำคัญวันนี้ได้แก่การพบหารือกับภาคเอกชนไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการขยายโอกาสทางธุรกิจของไทยในประเทศจีนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการลงทุนกับจีนและร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูจากนั้นเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของภาคเอกชนไทยจีนก่อนหารือแบบรายบริษัทหรือ one on one กับภาคเอกชนจีนในกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์ออปติกส์การท่องเที่ยวและการบินเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเข้าพบหารือกับนายหวังเสี่ยวฮุยเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งฝ่ายจีนเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
4: รัฐบาลจะบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนต้นปี2570เพื่อยกระดับบริการรัฐและลดภาระประชาชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. 2569จะมีผลบังคับใช้ในวันที่4มกราคม2570 พื่อลดเวลาและลดการใช้ดุลยพินิจของราชการด้วยประโยชน์9ข้อหลักเช่นคู่มือประชาชนลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนการต่ออายุใบอนุญาตและทำใบอนุญาตหายได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องแจ้งความมีช่องทางด่วนหรือ Fast Track ระบบขออนุญาตจุดเดียวหรือ Super License รองรับภาษาอังกฤษสำหรับต่างชาติและขยายอายุใบอนุญาตขั้นต่ำเป็น5ปีชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กองกำลังผาเมืองเดินหน้าสร้างมิตรภาพและความร่วมมือตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจัดกิจกรรมหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความสงบเรียบร้อยของสองประเทศ
11: พันเอกอำนาจวชิรศักดิ์โสภานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพเปิดเผยว่ากองกำลังผาเมืองจัดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนประจำปี2569ที่บริเวณบ้านนอแลตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมุ่งเน้นส่งเสริมความร่วมมือความร่วมใจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในทุกระบบตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความสงบเรียบร้อยมาสู่พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศโดยมีประชาชนฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่นให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
2: อโอบูดาจ้า
3: โอมิโชเปอร์
2: เบอร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
2: ญอจง
4: อุดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
5: สปสชชชเวตาชัววาสีตาดมือพัดดวดขีก็มินีแดจ้าดอลเล่นดิญาตุเลทีคู่และประเสริภัยเอียกอเมแวะพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในหลุยลาสัวโคดอพอสาหัวนี่คือลาตุเลคีนีประบาทชนะเมแวะตาประสบปูหล่อตาไซชีตาชาซาสุยโกลกนุปูติเตอร์ตาชาเกเลปะบามะเรเลมอเฮลอเตสีเคมีบำบัดตาชาชีเชอปะและนี่คือชีแซซัวพอโกปะเปวบาดอมาเจลอซาริเซบาปะบาตาชาทาลาซีเมียปะบาตาชาเอชไอวีดอปะและเครือกิโลตะกะซาซัวโกดอซีกว่าอัตเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทุ1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็กระเดียก่อนนี่แล้ว
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
9: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
10: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
11: ็ดอปปูแวปักยอโพเนื้อเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แล้วก็โทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิ้ก็เห็นเหล่านั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาแลกแก็บดูแก็บผลและติเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, de omichope da puve mura pati pupi romo seko prado kenata po. Pakwa dota po be prakin lu prakin yoko ganota chugato mura ko quinari letile anaritechi. Talotatle so vato chiang mai viti yukulu lo kojote veki me.สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นอตุกกลชาดยาดีเจเสมอจอสัปปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกอดดปูแวซีโซโดนโลบาเฮกิเฮบาลอซะคือดงนาตาสุมือซามือตาสวิสซาเชเดคือเซเนาะโทรศัพท์แฮคอร์เลส0532760007เมตเมบาเกวลาตากโตเลอร์ออนไลน์อปูดิโซเลเฟซบุ๊กอปูเมเกติ๊กต็อกอปูเมเกเนแฮเกวลอตาเลนบาซะตาสวิสซาเชอันตาตัวดูตัวโจลซาดยาเซเนาะหนอจะเกิดสุดแรงกันดักเว้ยเกวี้ยตาสวีแล้วจะแปลคือดับเบิลแวร์อาโต้โขมุกคอร์ดเพลนเนมเวดาเลเกมือคีคีหนอดอลเลเกมือเดบารีอาอือเวดาอันมีเลยตาสวีมีเล่นตะเล่เดวดาเกอร์คาเกอร์คาเรนไทยแลนด์เกอร์คาเรนไทยแลนด์ดาคอมโยเลยกึญยอมมือโพเลโซกอวิซาจูเนาะกึญยอมมือโพเลโซกอดไปล่ะหนอกว่าดอลลาร์ตากอมวนตาเดลอเอลอกวิเรกเตมาซาดิเลจะลอดอปูเวมูกาพัตติพูพีในแลมากกว่าในมินสาลยาเลดิซอบบาคคือบัตรประชารัฐหนอนตากาตันเนตเนกว่าและกว่าเกตาก็จอดูสอดแซดดมุนอลอแค่ไหนเดียวอัสเซปเตลัมอัสซออัสเซสกุทิสกุกอบบาคคือเลพาร์ทบลูลากาเดตเนเลบะหนอตเนเลบะมาจะอัตเกตเตดิเจบะดอปูเวหนอดิโซเลปะเหตาเชื่อต่อเลปะกอเวดาดิโซเลปะอุทธรณ์จากนี้เนาะจดเตะกว่าก็ได้เลอุทธรณ์ปะกันย้อนแต่เดาคอมโยเลไม่แต่เดาล็อกอะดิโซเลเหตาเชื่อต่อนัดตลาดิเนาะเชื่อต่อในมินิสัตตลาดิปะเหตาเชื่อต่อบาตกาเดออัตตาตโลเดออัตตาอุมุนอกอวะเนี่ยเนาะบาคือเลตาเคตาคอโอเมเกตโลเจเลนิบาเมเกมอตติมอตกาเมเกอัตตาตโลนอกอบาดิโซลาเกวลาวะดานารกาเนนตาตเนบาอัลโลเลนมอตกาโอเนาะนารกาเนนตาตเนบาอัลโลเลนมอตติโอคีโชดาจานิโอบากาเตเอสตาตโอบายเดสตาตเนอันเนาะประเสริฐภาเนปะเหตตาเชกต่อเลยปะกบาทยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะนี่สอดเชื้อถอดกี่ดอกตากีและสอดบลอดอ่ะเนาะไม่เตะแล้วปักกันย้อนกว่าในปักเตะดินเนี่ยหรอเนาะเชื้อถอดและสอดบลอดอ่ะเด้อแต่เชื้อต่อเล่นนั่นก็เชื้อถอดมีนักสารในอุตสิจิบ่าวดับปูเวจัดถอดเลยมหาชาคอลีเนาะวันที่17มหาชาคอจัดถอดเลยมหาชาคอเนี่ยไม่สี่ยาต้าเดินเล่นนาฬิกาเนี่ยปัตเตวดาเล่นตาเต้นเนติบ่าวในมีนักสารและตัวก่อนดีบ่ะโยนเลยต่อบ่ะอันนี้เนี่ยเชื้อถอดกี่ดอกสิเนาะจ้าถอดเลยตินิยาอีเตอร์นั่นย้อนๆเนาะจ้าถอดเลยตินิยาอีเลสวยเมญาปะเนาะเลสวยเมญาปะตื่นเริ่มมือนี้มือซ้อนลาเลตินลานยาอีเนาะเชื้อเสร็จด้วยหลัดโลเจและโอปลาเลพิตามาตาเลธนาคารเสเจธนาคารกรุงไทยเมกธนาคารดิโซเลอร์ตัดย้อนหนือโอ้ยดัดด้วยหลัดธนาคารทกศเมกทอสเมกอดด้วยหลัดค่ะเนาะธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเมกเนาะตาเสถียรพันธ์เนี่ยไม่ได้มีบาเนี่ยโพนลีมันในแค่คือนั้นเลยโทรศัพท์มือถือปูในย่อเจดิสอลเลยแอปพลิเคชันปูเนาะเว็บไซต์เลยประกอบด้วยบัตรประชารัฐอัตราในเสเจเนาะไม่ได้มีบาแอปพลิเคชันและเป๋าตังค์หรือแอปพลิเคชันเลยไทยดีแอปพลิเคชันทางรัฐเนาะอาเซียนรื้อหลัดโลเนาะดินแนวโคนเนอร์ตาเชื่อต่ออุดิเลยปากเกเฮปูโพเวโพชุลามีชุลาสารและสอดบล็อกเนาะบาชาเรือจะกว่าและปราบพลาลตะขึ้นจอนตาอวดอามีอาจาเจาะบากาเนอาตาให้เปิดถอดเลยซาเวสตาเนเลบะเมวดาเลมอตอติโอหนอดิซาเลรถเครื่องโออีคาเนอากเวลอเวดาเลอะคอร์ทิคอนโลดิซาอากเวลอบาคาคือเลอะคอร์ทิลิมอกเวลอเวดาปราเลตเนบะเนเมมก็บาปราเลือกออบาจิบุคอลเลตเนเทเนโปรเจฮันหรือบัญชีปวนตาเทเนเทเนข้อข้อเดอร์มอตติมอตก้าโอเมเกะเนาะต้นเนบาร์หรือบาร์เนอักเวลเราไว้ด่าอัพเขียดเดประกอบเลือกรายละเอียดในอุไว้ด่าตุ้มดูแลจ่าจึงเตะกันนานเนาะเติร์มีเนปราเลือกดิซอกระเด็กก็เมาเลือกบัตรเครดิตตาเมเกะกระเด็กก็เมาเลือกธนาคารตะปูเกตต่อเกร้านอดอลเลอร์อัสเซติชีเนาะร้านอดอลเลอร์อัสเซติชีเนต้นเนหรือบาร์เนาะนึกมาไม่โอร่านอรอเสดชีเนาะบาชาเอาอุดรธีเนาะเลอปราเลแกปรามัด
กรรมมาปะก็เลยตัดสุดพระหนอปะก้อยดะอันแลขึ้นหลดโลขึ้นหลดเจริญธนาคารเมหนอธนาคารหนอมาจ่าเดาแกบักค่าคือเลือดตาสุดตาพระอักเรปะก้อยดาเลือดเกษตรกรหนอติดหนี้กับติดหนี้บักค่าคือเลือดก็เมาเลือดเกษตรกรอันในคาเนอัสิริชีในรัฐบาลมันมีบาทเนริหนอประชาไม่มีระบาดเครดิตเมกีก็เด็กก็เมาเลือดธนาคารเลือดกาเคยเมกีอัสิริชีอันเนี่ยมูเนตเนริบะหนอเติร์มีตาละหลดโดในตะคันเนี่ยเติร์มีคิดมีเนี่ยบักค่าคือเริ่มหมอต่อเก้าหนอแต่การเริ่มหมอต่อเก้านิมินสานี่ไม่เอาเริ่มหมอต่อการลบพัดโดเนี่ยไม่เอาเน้นตาเนริบะบางการจะอาเพื่อมีภาษาเดิมมอตอการันมอตอการหลอนลิตอกราดโชว์บ้านปะฮัตโตลอมเซมูโควาลอยมาจากเอาเลือดบุ๋มมีเนาะเออชาวอันเหลือเปลือยลุยเซเซเซเนี่ยปัดเปลือยน่ะชานอการเลยเนี่ยอันนี้อ่ะประเสริฐผ่านในบาทแลเนาะและอุทอนและชุลมีชุลสารละสอดบลอมาชามอตอตือมอตอการดิโซเลอร์มอตอการเนาะการละตาอัวเปลือยดิโซลันเหลือเปลือยและเสขี้ชี้เสื้อชี้ถอดเสื้อผ้ากวนเนมูเนบาดบาลินตาดเนี่ยแหละนั่นคือยื่นอุทอนอะไรบาดบาลินเนี่ยเลยวะเนาะมาซาเลนิจ่าข้อก็ได้ละเวลาก็ได้ละมอตอตือเนาะมอตอตือแล้วมีเวลาเลยรถเครื่องรถเครื่องเนี่ยอะเควสเราไปดัดเลยระเบียบอะคอมยูเลตตากิตัดรัวปูเน่แต่เวลาพาเล่มมอตอตือโอเน่เนบาดิเนาะเนบาดิมอจาเลยก็บอกโอเราจะโชว์ละเล่นมีนัสซาปูเนาะโอคิโชตเปียบะเนมีนัสซาตะการตะการนั่นมอตอตือมโอคิโชเนตเปียบะเนาะแต่เนบาเลยบะอันนี้นาโคเนี่ยจะเลือดลากาเนี่ยอามีเนี่ยที่สอนลาปุกิเนี่ยอามีโอท้อกาดีโอเจาะแค่เนี้ยมอตอบตีโต้หรือบ้าเนาะรถเครื่องในโต้เลยต้นเนี่ยเมื่อหรือไงบ้าชาวเวดาพาสิริมาจับต้นเนี่ยและโอนเวดาบ้าต้นเนี่ยแกลเกียเมียซาบ้ามีแจ้ทอดีอย่างนี้เนี่ยมีแจ้ทอดีรถขนส่งอาปูเดบกันแลทีเวดาเดอเตเวดาเล่นตัดต้นเนี่ยหรือบ้าเนาะบ้าก็คือเรื่องบัตรประชารัฐบ้าการเนี่ยซาเวซัมซาโลเลลาปุกิเนี่ยสตาโอคิชเวรถเครื่องนี่เนาะสถาวคีช่วยมาจากดินแหกกว่าแล้วกว่าปัดดูว่าปลาแหกกว่าแล้วกว่ารถคีช่วยล็อกอับปั๊บตาตัวอู่บาเมนล็อกอับปั๊บตาอู่แล้วอะคอร์รีเดอร์สมุทรเทเนาะติดแล้วเราโซ่เราเดอร์เจลเลอร์ติดแล้วโซ่ตัวอู่ลิเนอันลีอาจจะพัดเตอร์พัดสีเดอร์ติดนี่แล้วต่อเลยแบบพัดสีลีเนาะประชาแก่ดีหนึ่งมีนิสสันดีอันนี้ในบัตรเลยนะบัตรเล็กเล็กตากิสผ่านเสร็จผ่านในบัตรเล็กเตสิญานาเปิดดิสโซเลอร์เจ้าหน้าที่เมกีชุลมีชุลสารเลยแอปพลิเคชันอปูเมกีนะว่าบางการเตอร์ดาซาเวซัมมอตติโอโดโชเอนะบัชากุเอลอดาเวดิเทียซาเวซัมมอตติโอโดโชมาจากปิดดูนะมอตติโอบัชโชรถเครื่องเนี่ยบัชโชเนี่ยปีแล้วสิคิชิเซชีปีแล้วด็อกเกอร์แควเนี่ยโอเจาะรถเครื่องเนี่ยดิสโซบิ๊กไบต์นะจ๊ะเนี่ยนะบิ๊กไบต์ปากก้อยดัลล่าซีซีเมรันดอลเลอร์ซึกซ่าเนาะ300ซีซีเนาะอันนี้เนี่ยบาร์บาร์เลนตาตินี่เลยบัตรประชารัฐจีบะเนาะมีเวลามอตอตือรถเครื่องเลยอาซีซีไม่แลรันดอลเลอร์300ซีซีบอลเนี่ยคอมยูเลอันเหลือปิดดูเนาะเก็บกระตาอุตาเซอร์กาจีเนาะตินี่เลยตาตู้เลยบะบิ๊กไบต์เนาะบิ๊กไบต์เนาะดีแนวคู่นี่เด้อแค่นี้เนี่ยแกตาก็จดคาเลอัสสอดเซตดูก็เติร์เดอร์ปัดดูว่าปลาเลอรัฐบาลเนี่ยเฮดีตาเชื่อก็ต่อดีเลอก็บาดแหลกแหลกเองตาเสียภัยเนาะอันมาก่อนเนี่ยบาคือเลอปัมมีประสาทตาเคยตาคอโอดมีเกติจากเกเนาะมอตอตีมอตอกาเนี่ยไม่แต่สั่วเมื่อแล้วเนี่ยก็บาดแหลกเต้นเนี่ยเลิกขนส่งเนาะแหลกเต้นเนี่ยเลิกขนส่งที่จะเริ่มมาปูเพลขี้เลอเนี่ยมีนิสสาเนาะนึ่งบัตรเลตเต้นึ่งมันเดินเลตเต้อะเดี๋ยวดิซอลกันแต่โอ้ดินดิซอโอ้ดินเล่นจุดปูนกว่าแชร์ขี้จากในปัดดูว่าเผื่อได้สัญญาเวดามาหมดอักว่าเวดาทีเวดาปัดไกยะอะมอตอติวมอตอเก้าเมื่อจากนี้เนาะบัชชาอุดได้ทีดิซอจะเตะขึ้นนั่นเองมอตอติมอตอเก้าเว้ยเดินลอมุนลอริตอมุนตอกราดเลยบัชโชห้าก้อนตั้งเมื่อเลยอันนี้เนี่ยบัตรเลยื่นอุทธรณ์เนาะเชิดถอดกิโดนมีนสารละสอดบล็อรัฐบาลอะตู่ก็ต่อเวดาเปรย์บ่ะเนาะก็กว่าเวดาอะมีอาจารย์ดิเนาะดินแนวโคเนมาเกจอกเกจอเนาะมาเกจอกเกจอเดบาร์กาการเนกเรื่องเล็กกันเนี่ยบาร์เนกบ้านเนี่ยเหรอเนาะดิเลดจันเนี่ยบาร์ซิตเล็กเกจอกเกจอเนาะเฮกีเฮบาร์แต่ตีเล็บปื้อพ่อแบบพ่อกอกกะเนาะบาร์ค่ะคือเล็บบัตรประชารัฐอะไรเนาะประเหตุเชื้อต่อเล็บปลายื่นอุทธรณ์จัดถอดเล็กแค่นี้อีแลตีเล็บลันเลือดแต่ลันยาอีเนาะดิเนี่ยโคเนเดเฮบาร์บาร์คือดับปื้อแบบ
มือกับพัตติพือพีก็กะนอนเลกิดอลเลอร์ตาสุมือสามือตาสวิตซาเชลจูดอ่ะเนาะ

คือตื่นลีเนาะตาสวีเลอร์จดแต่กว่าเทวดาแรงใจคนจนเนาะแรงใจคนจนปะกันยอปะกึเตดิเลจะเลาะโตทุบบาจิบอกปะกันยอปับขออาเกียบบาควะเนาะเตทบาจิบาวิสาจูเนาะแรงใจคนจนอ่ะเด้อกว่าเลิกตาก็จบบาคาคือเลิกปัดดูกับการตาพี่ตามาดับผู้เวทด้วยราคาโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกาเจเนาะดิโซเลอร์บาคาคือปัดปรีมอตติมอตก้าอุลเลปัมมีปราสาทเดปัดรถติดรถแช่บ่าตาจะในเมอักมุกมาเจเมตักมุกมาบ้านแล่เนาะแต่คะแนนมาซะเลยเดียวดับผู้เวทไม่มีเลือกที่ก่อตามาหลอกพี่ขาประกอบเลือกกฎหมายเนาะดิโซเลอร์ตากีตัดลมไม่อุทธรมีเกลือจากเกเนเนอะประเทศเรากว่าปั๊มมอเตอร์เก้าหรือกะเนาะปั๊มมอเตอร์เก้าหรือกะเดอะมืออากุมอสก็ฮัตโดอัตตาควาเนาะฮัตโดอัตตาวีเลมักมาดัดมีกันได้จากเกย์ประเทศกันนะหมอและสมลาอัตตาควาเมื่อเลืออากุมออัมมอเตอร์กะเนาะและสมลาอัตตาเดอะมาเลมาเกคือกว่าขอที่ขอรถเยสซานตาคือกว่าเวดาทีเวดาเออมอตอกาเล่นเลมักก็มาตาตาเป็นหน่อมีเวดาเลอร์อันนอเกดินเนดินเนาะอันนี้ก็เลยคือเลิกปลากระจาดกันเนี่ยปลามอตอกาดกันเนี่ยกระจามอตอติดกันเนี่ยกระจาดทีคอหรอเนาะเลยคือปลากันเนี่ยเมียกระจาดอเวียแต่เมียกระจาบ้าเมียเมื่อกูมาสกวนในคาร์สิยาบัชาปะก็เลยคือชนเลิกปลาแก่ปลามอตอกากระจาดกันเนี่ยอามาซาดินเนี่ยเติมมีปากก็เล็ดตื่นพี่ตื่นขึ้นมาเราเจอปลาเล็บปลาแก่ปลาหมอตอตะปลาหมอตอกาก็จ่าเนาะเขาข้อในบอลในบัตรแหลกแกลกเอเมนในเก็บปลามาขึ้นมาตาในแหลมซึมเหล่าตาซึมปลาเตือนตาปลาบากเคลือขอที่ขอโลบาชาโลเล็บปลาส่วนเมื่อเวดานี้มีเวดานตาเหรอเนาะอามาซาดินเนจ่าเนาะอันนี้เนี่ยเติมมีอาตะกีตัดโลถอดดินเนคิมิตมีบากาคือเลอให้ทอกกว่าเลอเนอชาอ๋อเนาะในชาอันตาวีเนเตอร์ประกอบเลอโอนเนาะนโอนลี่โอนจะเนเมเตอร์โอนลี่โอนจะแบบเสร็จผ่านนี้เนาะในแลปรีปรามอตติมอตกามิเกเนาะเตเลโอนเนาะโอนเนาะเดตโอนเนาะนอกคอมือเดนี่เนาะปลาลี่ปลาเจ้าเลอเมียสารกันเนปฏิสิญญาตะกิตัดรู้ป่ะเมียอัตลอมมาควะปันและออกเหือตาตาได้เฮชานี่นาควาบาจะหลอดตัวโอนี่นาเนาะและออกเหือนาประกาศเหือตาวิเฮชานี่กว่านั้นนาหมอบาแต่โอนี่ไปโอนี่ไปเดี๋ยวโอนตัวโอนนอกคอบาเมื่อนี้ปันเล่นล้นเหลียวก็จะดิสอลเล่นเหลียวแล้วก็จัดการในสุภาพเตอร์อาตาไม่ล้มมาสุภาพเตอร์ปันไม่ออกเหือตาเนาะอ่ะมอตติมอตก้าโอเล่นตะกาจิปุแลปัตือพี่ตือขึ้นมาดิสอลเล่นานเก็บการเล่นออกเหือตาเนาะนอกเหือมอตติมอตก้าเนาะมาซาเล่นเนจ่ะบาจะหล่อเลิศปัดดูว่าการแต่พี่แต่มาในมาเวดาเล่นล็อตตีล็อตแช่เปรย์ปัดหล่อเปรย์เนาะดิสอลเลอร์โอนปัมมีปัสสาล็อตตีล็อตแช่ตากีตัดโลไม่อดถอดซื้อบาค่าคือหล่อซาหรือบาเนาะตากีก้าเลยก็จัดตากีดะเวเนาะบาค่าอู๋ก็จะขุดกันลดล่าในบาร์บาตู้บาเนาะบาชาอัตล็อตตีใช่บาไม่เหมือนคุณเลเวลบุเนอู๋ก็ฮาออกคือปัมมอตติมอตกาวีและชาในปากาคือชาในวัดดาลาเปรย์บ่าเอ๊ะจะก็โอนนั้นละเคียอินแต่เมื่อวัดดากว่าหลีกว่าจะหลีกคาร์ดมีกว่าเมตกว่าตีกว่าชาบากว่าละเปรย์บ่าเดเปรย์ได้ที่คอกว่าละเปรย์บ่าเดซาลอนนี่เดเปรย์ได้ที่คอมาเลมาเกลละคีละคีละคีตากิตัดโลอุทอดเฮกมาเฮติเลปาเปรย์ตาเนาะโอ้อัลลอฮ์ว่าเป็นเลเปรย์มอตตีมอตกาชัวบาเป็นเลออกือวัดดาเดสิญญาเกลเลสอเนาะแก่ถอดกิตาก็ตาแค่บาเล็กเล็กตากิตาเกียนตาเออพักก่อนนะจีเนาะดินยาคู่นี่มันมาแล้วบากิบัตโลนี่ก็เรก็เตอร์เดี๋ยวเราช็อตอะเวเลอร์เนี่ยไม่เตอร์โอนี่เนี่ยเช้าไปเตะอันตานมอตติมอตกาบากิบากิลีอันเลียจ่าโอบากิบากิบัตโลลีเนี่ยเช้าวินเตอร์โอนบ่ะเนาะนี่เตอร์โอนบ่ะเดอร์ดิสโซเลอร์อะแก้ดินตาเนี่ยเนาะมอตติมอตกาเลียจ่าในแก้ดินตาพระเมฆหลอตาตัวจะมาเจอดิสโซเลอร์ตาเกลือบัตรประชารัฐเอาอุทธรแค่นี้เนาะกามิหิลอตาโตจะมาเจอนาฤทธิ์หลุดฤทธิ์เจนตาปักกว่าไว้ดาน้ำตาปัตเต้ไว้ดาตึบามีเล็บการเริ่มมอตติโอวาคีโชรเปวาตึบามีปการเริ่มมอตก้าอุบาเนาะบัชาเดมินเสาดีปัดดูว่ากว่าได้สัญญาไว้ได้สัญญาเล่นในชาวเด้อแต่บันติดแลในติดแลเกลดิตาเกเลอะขอดที่ขอดโรเลอร์ดิซออับบากิบากิบา
ปาดูว่าการนับปืนไปดาสีญาไปดาเลือกเกดินตาดีเนาะคอมยูเลนในการเห็นตาวตะเกลือเล่นเนบาเล็ดโกลเล็ดเจลบะอามาซาดินเนาะตากีอามาซาดินเนาะดินยาโคนเดมาลับบากีบัตโลในชั่วโมงเล็กเกตาเลเรก็เตลอเนาะเฮตเตคือดอปูแวมือกาพัตติปูพอแวพอดีอ่ะแลกเลตตาสุมือซ้ำมือตาสวีซาเชตเพลือขอคอนินบล็อกแค่ขอกันแลเล่นหรือเลือดทาทาเล็กขีดทาเล็บเปลือกตาตีตาเชื่อกันต่อเลยเนาะตาบลื้อเนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยจังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
7: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพร้อมร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดพระชนมชีพทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รัฐบาลขอให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนและรักษาสิทธิ์ของตนเองโดยสามารถดำเนินการได้ผ่าน4ช่องทางที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนสามารถดำเนินการได้ผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือผ่านเว็บไซต์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วหากได้รับแจ้งให้แก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมจะต้องดำเนินการด้วยตนเองที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคม2569เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการพิจารณาสิทธิ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีข้อคลาดเคลื่อนได้รับการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมโดยผู้ขอทบทวนยังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการเช่นเดิมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐบาลช่วยอุดหนุนค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งเปิดรับสมัครถึง31สิงหาคมนี
8: ้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus โดยกระทรวงพาณิชย์ช่วยอุดหนุนเงินทุนร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทให้กับผู้มีสัญชาติไทยอายุ20ปีขึ้นไปไม่เป็นบุคคลล้มละลายไม่เป็นกรรมการนิติบุคคลและมีผลประโยชน์ร่วมกับแฟรนไชส์ที่สนใจลงทุนโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่31สิงหาคม2569สามารถเข้าไปชมแฟรนไชส์ที่น่าสนใจผ่านเว็บไซต์ thaichoythai.dbd.go.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1570ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: อโบดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: ป๊อปว่า
0: เนาะจง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมากๆ

0: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องลี้กว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายเลข053 276 0068และ092 246 8579

nguyên khăn nặng bò hôm mi tán lắc lẻm xế mổ chào tứ khao giá mì lì trứng ngủ hô tế chiêu lại tăng mặc nhí tuần giờ dữ ngủ khao giá ảnh vã này thở mổ giúp cọ mình để mi phán lý thở ẩm mổ giúp cọ ngủ tế ẩm mi ta khuyên giờ tầm thôn này xế มีกาขันสีเปิ่นในเมืองก้นหลงในเยาว์กบไหนโปห้องหมอยิบตื้อเขายามถึงก้นมักมีหลงเกาะจังเปลี่ยนลายอยู่ผู้กัดแขนหลงเกาะจังเปลี่ยนลายอยู่ผู้จือเสียงลื้อหลังหลงเกาะจังเปลี่ยนลายอยู่ค่ะจังเปลี่ยนลายอยู่ค่ะ

มาซุ้งค่ะมาซุ้งพี่น้องพุงยินถ่อมเสียงใจดังเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความใจดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ค่ะอยู่จอมขาวโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกอไอเซ่พ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ในค่ะอ้อ

0: ค่ะเสือขอบคุณก็หูหมอบรรลุปันกินน้ำนมอยู่ในนั้นค่ะหนึ่งเพียงความอ่ำมีสังเลอฮักค่ะเพียงความเดี๋ยวมนดนเจอฝากดวนจุดถึงพี่น้องขออันถอมดั้งเอแอมหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลเฮิร์ตซ์ค่ะถอมที่ข่าวเงากันอีดีค่ะอย่าไปพุ่มเมื่อพุ่มจานกว่าดั้งแล้วถอมอยู่จ้อมกันทีนายย่อก็ย้อนตรงตักพี่น้องเขากูก็กูคนจ้อมค่ะนะ
1: ของก็ไปโยงจ้อมหลังก็หูจังจะป่าถุงหมักถุงยามันจ้อมเฮียพาจินยามวางห้องกูเลยยื้อกันก่อนจังหวะคุยกันในเดือนเจนจ้าลีน่าพังฉีกวนเราล่องเนามาหยาก็ละดูกันเนอน้องนออันนี้ที่ฉันลาตาคนไหนใครนอนชูมองอำนันว่าตาน้องอำกาบือจำพอน้องอำยันสูตัวใจลำซาที่มอบุกมันยาวนั่งตัวต่างตาเฮาก็ดีแค่เดียวแค่วางมาป่วยเป็นลิ้นสามก็ขับคืนก่อนป้าน้องน้องน้องจังหวะก๋วยเตี๋ยวด้วยมันยาวก๋วยเตี๋ยวเข้ามันยินเด้ดังขึ้นได้นอนได้อยู่นมีโป้จำอยู่วางเฮาการปัญญายากันได้ลิงกวนบ้านน้อยเอื้อเมซามาเป่าตอนพี่น้องมาทอมเชิงก็กำชูเลดังเอาความเปื้อนปวดเสมอยาวตันตันไว้ห่างปัวห่างคือไว้ชุมพี่ชุมน้องเจอซาเหินจำเขาจังหวะไปกัดตานความหลัดจูปีจูน้องควางเบื่อขึ้นคำลึกลำลาดความนำเฮาก็ตามถอยก็เปิดที่ว่าลาดกว่าน้ำหนาปุกยาวก็เชียงวันคาตะปีห่างโผล่ฉันหน่อยหน่อยเชียจะเป็นเจ้าเขาตะปีก็เด็กฟ้อนลึกเดินหน้าลาโลเจ้าเชียตัวเขาเคยยิงเดินหนังว่าผู้ก่อนตอนก่อนในน้องขับเป็นจับเป็นก็ได้แค่วางเอาปุ่งปล่อยฟ้าแค่เจ๊เจ๊ในก่อนน้องขับเป็นจับเป็นหื้อหวนว่าเก๋แค่เป็นมีหมอเจ้าความมากว่านจังหวะกุ้ยก้ามีหมอเจ้าความเมื่อกำในขึ้นขึ้นจำชวนคือน้องเขาพี่ทำนะชูในเขาเป็นใจเจ็บใจจางห้ามเจอใจเจ็บใจจางลงลงลางลางขึ้นทางเบี้ยวมาตัวใจยางเจอผู้ได้ยินคนบางมาชูหนังว่าผู้ก่อนตอนตัวนี้เขาก็ได้แค่วางมาพงไหวพาแค่ปันมีโอทางเมืองพ่ออุ้งควงเขาไปกับคุณก่อนฟ้าอันตอนตัวนี้เขาก็ยินเลยว่างย้อน
2: กำลังกำลังวางมาเอ่ยหนอมีหลายก็ก็เปิ่นไปต่างบรรลุคำข่อยต้อยผู้หญิงเปิ่นให้ไปไว้ผัดยานสายชูทำไมเจ้าไม่กินตันพี่น้องเจ้าตาหน้าแดงเสียงไว้สิบพงหัดเยาว์ไว้เฮาก็ย้อนกันตัวเลยตัวปัดการราชาจะมีมุนก่อนน้อยน้องในกุฎโดยปัดการราชาจะลงจะเอาเขาหลิงตะกลางลงกลางแมงปักชิดส่วนง่ายวันน้อยนอนนำมีก่อแหลงลีลาสัตตังหงเออห้องพ่อเจ้าฟ้ามีหมอเจ้าฟ้าไม่ดีWhat a l l s up, all's all coming up, and now

านโน่นางเฮือสองขาฝันฮักการศาสนาเฮ็ดการลีพระราชนาที่โน่เดียวเนี่ยคำพุกก็ส่องไฟไพ่ยกพันตาลูกยาคำในตวงบันยนต์ข้าวกูเจ้าผู้ตนกูป้าดูความไปตั้งก็มาตกกรรมก็เฮาฝันคือต้นวิหุสักกูฉันนั้นโน่กวนเฮากะดิไข่นี่ลัดยื้อยื้อตวงตาลจ่อดีเมาเอิ่มต้นล้นขอดเมืองซิ่วคำนี้มันถึกกันมาควันจะแต่หมักก็ติดจ่อยยาโลดสุกกันมันเนาะทำไรเนาะอยู่นิดเดียวเนาะคำกลมกลืนเนี่ยอาสักสิบสามลำสามตัวเป็นมามีมห้องความกูเชิงค่ะเมตตาวาสนาสูงปันกุฏิกุตั้งแล้วบางทางห้างสร้างแล้วอันนี้ก็เลยว่ากูสู้อย่างเนี่ยนะโอ้ปิงยาแท่งปิงยาขาตัดไฟปันไหนเนาะThank you.

ียวมนตันบริษัททำพวกได้เปิดสังว่าหมอกวันทุกใจเย็นเนี่ยเขาได้อาศักขย่อยสักของตันจัดเชียงกว่ามันหึงเนี่ยหนา30ปีไปมึงก็เดียวสั่งต่อวันเออในเขาหมอกทันไข่เลี้ยงเลี้ยงการซื้อคืนในเขาหลวงโมฮักเปียงพอดแทนกันหน่อยเนาะ

0: กกิโลเฮิรตซ์ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: เอาค่ะกําในนี่ก็มาสืบมิ่นถามด้วยหลายรองหลายอันที่มาฝากตอนสู้ถึงพี่น้องเขาทั้งกําหนึ่งนะค่ะกันเนี่ยค่ะกันเนี่ยบอกว่าละคือกันเนี่ยก็ไปเกิดบางก่อนว่าอารมณ์ขันอ่ะกันอย่าไปภูมิรัดคือมันเนี่ยค่ะค่อยกรรมเฮ็ดก่อนเป็นไรเนี่ยค่ะหรือเลยเฮ็ดกันนาการเพลินนาการมันหนังหื้อบ่ได้คิดดันเปิ้นหนังหื้อบ่ได้ฮอดถึงที่เยื่องไม้หนังกลางเสือเฮาค่ะเยื่องอันกันกูก็กูก็เนี่ยนั่นค่ะนะในโลกโลกาในก่อการอันวาในเปลี่ยนที่มุมมองก้นเท่าในหลุมฝ่ายอยู่เย้าค่ะเฮ็ดถือแล้ววันนั้นล่ะป้อในซึ้งป้อไรเพราะว่าโจปันก้นมาโจปันก้นมันนั่นมุมมองตาได้มีการตาเลี้ยงดอกอายุสายเจอตัวเผยเจอมันโจจัดปันเจ้าเก่านั่นเย้าค่ะเลยจัดปันก้นมาเย้าอ่ำมีตั้งมุมมองตาเลยเฮ็ดกันนั่นว่าหาระห้องว่าก้นขันไหนนั่นค่ะนะเนื้อกาการอันวานั่นก็มีการดีการอ่ำลีป้อพุทธเจ้าว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมอภิยกตะสามเปิงนั่นเยาค่ะในกาสามเปิงเสื้อนั่นปันก้นเยจัดจังเฮ็ดเมียนตั้งสามเปิงเยาค่ะกำพองเฮ็ดการลีกู้สู่กามหลายหลายก็มีเยาค่ะอันเฮ็ดการอ่ำลีอากู้สู่กามก็มีเยาอันเฮ็ดการลีอ่ำเจอการอ่ำลีก็อ่ำเจอก็มีซึ่งหลังนั้นค่ะพอเอาพุทธเจ้าว่ามีสามเปิงเสื้อนั่นขนาดก้อยกาสภาวะปุถุจันก้นเฮาในก็เปอร์บารมีอ่ำเมินกันแลลูกดีอ่ำเมินกันนั่นเลยสังเตจังเฮ็ดแม่นการลีการอำลีการลีอำเจอการให้อำเปียนตั้งสามเปิงเยาค่ะในก่อพ่อเอาสะพอตราจังว่าเจ้าเขาว่าเอาสติตราหาจอมพ่อเฮ็ดแม่นการอำลีพ่อไหนเอาสีรารักคติสินเปิดป้าดูเฮ่ดับไว้นั่นอันในป่องว่าก้นมีสินมีธรรมนั่นเยาค่ะในกาสินธรรมนั่นธรรมตราในป่องว่าธรรมมาสินนั่นป่องว่าวินัยะลองตื้อกรรมเยามีธรรมละลายอ่ำมีสินมีสินละลายอ่ำมีธรรมเจอในเกาะอ่ำถึงดีไรหนังเก่าค่ะป้อทั้งสองเปิงจุ่มกลุ่มทนลูกก่อนนาการเยี่ยงหมายเฮาสังเตรียมทนมาดีเตียกมันซ้ำธรรมในเป็นวิจาเหมือนหมักตาเลี้ยงเสือสินสีละในเป็นจารณะเหมือนตีนลีมีแห้งนั่นเดียวค่ะป้อจู้เอาหมักตาเลี้ยงเสือหลายๆสายตาเส้นตั้งอันเตกว่านั่นมุ่งหันด้วยอ่ำจังกว่าป้อสินหลีสีลาดตีนลีมีแห้งหลายๆจังกว่ากล้วยอ่ำหันตาสายตั้งหมดรับสิงไหวอ่ำถึงตีไรเย้านั่นค่ะก็เปื้อนนั่นและทำตราก่อหลวมีวินัยยาลองตื้อกำสินสีลาก่อหลวมีเย้าป้อมีตั้งสองเปิงเส้นตั้งสายตั้งอันเจ้าเก่าใครกว่านั่นจังเตถึงยังไหมมันนั่นเดียวค่ะดีเดียมันเจอลีก็หลัวมีการลีก็หลัวเฮ็ดเย้าค่ะนะในตรงวงล้อก้าป้อเอาโจจัดปันก้นว่าจึงการในมีอยู่สี่เปิงค่ะอันที่หนึ่งการมีพ่อนลีสุนตัวก้อยอ่ำมีพ่อนลีตาก้นตั้งน้ำอันที่สองการมีพ่อนลีตั้งน้ำลายๆก้อยอ่ำมีพ่อนลีตาสุนตัวอันที่สามการพ่อนลีสุนตัวก็อ่ำมีพ่อนลีก้นตั้งน้ำก็ซ้ำอ่ำมีอันที่สี่การสุนตัวก็มีตาพ่อ

0: นี่ก้นตั้งนำก็มีเจอในเยาค่ะในกาเจอในโจจัดปานก้นเผามันเดจางเฮ็ดเมียนสีเปิงเปิงเยาเฮาเป็นอันดีจั่นสูงถึงถูกดีเฮ็ดหมายสีนั่นเยาค่ะนะอันตกทืนแต้มจึงเป็นหมายสามนั่นค่ะหมายเนื้อหมายสีนั่นมีพ่อหนีเพราะว่าจัดในจัดหนาเข้าตั้งสำสระนั่นเยาค่ะพ่อหนีสุนโดจั่มคัดเฮ็ดการป้ายมักมีเฮามีเงินคำตึกไฮล็อกนะหล่อกาโวควายกุนกาตั้งขายเล่งอายุใส่เจออันนี้ตั้งหมดตั้งเสียงนั่นสมาอาจีว่าเขานั่นในเป็นพ่อนิสุนตัวจัดในเยาค่ะหาเลยมาเยาคัดเจอหลู่ต้านเฮ็ดสั่งการเกี่ยงการวัดว่าปองเสียงยุกยองศาสนาเฮือเฮืองและก้นเมืองตั้งหลายกัดเย็นซื้อเกี่ยวมนนั่นเป็นพ่อนิเข้าตั้งสำสราจัดหนะอันในห้องวักพ่อนิสุนตัวค่ะพ่อนิตั้งนำซ้ำหลัดในให้ก้นตั้งนำหมอเฮ็ดการป้ายมักมีหมอหาเงินกาไขเฮ็ดเฮือศักษารวมเจอจ้อมแก่กลางคุณเมืองเขานั่นเป็นพ่อหลีพระว่าจัดในค่ะหมอกหลัดสั่งสอนหาหูทำตราหมอแก้งตื้อกำศีลศีล่าหลู่ต้านตาหน้าจากว่าเจ้านั่นเป็นพ่อหลีตั้งน้ำจัดนาเข้าตั้งสำสระนั่นเยาค่ะอันในห้องว่าพ่อหลีตั้งน้ำเย้าเที่ยงลองหนึ่งหักแม่ตั้งปออ่ำปันเฮ็ดการหยาบการนักหลู่สังกอหาปันอ่ำปันอึบอยากยืนหลู่ว่างปันเงินจ้องจากว่าเจ้าในซึ่งเป็นลูกล่างหักแม่ตั้งปอเพราะว่าจูซัดปันในหมอกหลัดเนแม่ตั้งปอหาหูจักลงลักทำตราหมอตื้อกำศีลศีละหรือต้านตาหน้าเฮ็ดภาวนาตราเจอในลูกล่างหักเมตั้งปอเพราะว่าจัดในจัดหน้ามีพ่อหลีใหญ่น้ำตั้งสองผายเยาค่ะหนังก้าวามาการสีเปิงเจอนั่นลีเลยคัดเจอเฮาหมอเฮ็ดการอันสุนตัวก็มีพ่อหลีตั้งนำก็เปลี่ยนนั่นลีเสเปิ่นปอเอาพุทธาสวะหลวมีพ่อหลีโจจัดปันในเพราะว่าจัดหน้าเข้าตั้งสำสระนั่นเยาปอเดเฮ็ดเฮาเซลองเซอันนั้นถูกลิเลือกเฮาเป็นการอันมีนำต้นพ่อนดีเซลองลองจังเตตั้งแหกกว่านั่นดีเสเปิ้นเนี่ยค่ะในกาอันว่ามาเจ้านั่นค่ะการก้นตั้งนำก็ถูกลิเฮาหมอเฮ็ดปันเฮาเป็นการก้นตั้งนำบ่เป็นการสุนโตปุการิกาก็ถูกลิหมอเฮ็ดเฮาเป็นการสุนโตถูกลิหมอแจกแพ้เฮาฮู้นั่นค่ะนะนาการเป็นการตั้งนำเสซ้ำเคยเอาเฮ็ดเป็นปุ่นสุนโตนาการอันเป็นปุ่นสุนโตนั่นซ้ำเอากว่าเฮ็ดเป็นก้นตั้งน้ำป้อเป็นเจ้านั้นจึงนาการอ่ำยื่นยาวข้าวหึงอ่ำก้าจือเสียงผู้จือเฮ็ดการก่ออ่ำลีอ่ำถึงตีเยี่ยงหมายเลยค่ะป้อเฮ็ดการลีกู้สู่ข้าเจอให้เป็นกู้สู่เผิกจืนข่าวเสือป้อเฮ็ดการอากู้สู่ก่อให้เป็นการเก่าเศร้าว่าวลำหลายไหลอย่าให้ล้อกันกู้สู่ในป่องว่าการลีข่าวเสืออากู้สู่ในป่องว่าการอ่ำลีว่าวล้ำป้อเฮ็ดล้อกันไหนลีก่ออ่ำถึงตีห้ายก่ออ่ำถึงตีตีแตกมันในอุ้มมอลินหลงนั่นเอาน้ำลิบเสือเสือใส่ครึ่งหนึ่งเอาน้ำสุราเหล่าอันจันทร์สูงลีลีใส่ครึ่งหนึ่งล้อกันเสตั้มให้ตั้งน้ำกินเตอ่ำลีกินเย้าในผู้เจออันเคยกินน้ำก็เสือก็อ่ำจางกินผู้เจออันมักเราสุรานั่นก็อ่ำจางกินป้อตั้งน้ำอ่ำจางกินก็ผู้เจอตักตั้มก็อ่ำมีพรดีพรให้เป่าลิบกล้วยนั่นค่ะน่ะกอบในแลนาการในเป็นก้นตั้งน้ำมุงมองเฮามีมุงมองเลยเฮ็ดว่าในเสตาก็การเปิงเลยเสมาว่าเฮาจักแพ้เฮ็ดอันเลยอันนั่นจังเตถึงลักเยื่องหมายเจ้าเก่าเจ้าหนังไหนค่ะหยุ่มยำว่าเนื้อนาการตั้งมดตั้งเสียงเสียอ่ำก้ามุงมองให้กูก่อกูก้นเขามีน้ำใจแก่นแข็งเนื้อนาการเจ้าเก่าตั้มปักไว้นั่นเฮ็ดเธอนาการยินยาวข้าหึงถึงตีเยื่องไม้ดูเจอสองเปลืองให้กัดจึงตั้งมดตั้งเสียงเสียกั้มในก่อเป็นเกี่ยวกับลองนาการฝากตอนถึงกันแข็งในวันเมื่อไหนค่ะ
1: ไม่สุขามือเหลียวเท้าเขาสายอ่อนติงวันมองก่อตุ้มยิ่งสีก่อตีห้องปั้มหมับฝากตอนกันก็อันพักเหนือเจ้าคือเสื้อจัดมาต่างใต้ก่อที่น้องห้องฉึกที่ออกน้องเต็นในวงปล่อยเสียงใต้เอาขาเวียงเกียงใหม่ภรรยายิ้มของสีกั้มในมือสูงขา

0: พ่อแม่พี่น้องเขาค่ะตั้งเป็นโรคกาโควิด19ไพล่ามอยู่ย่ำพ้องตะเหลวนั้นย่ำอ่ำไปถัดไปไว้ย้อนเปิ้นนั้นแหละมังจึงเมืองในก็เตเฮ็ดให้มีคนติดจับนำเต้อบางทีก็อ่ำมีคนติดจับก้วยกะว่าลองอันอ่ำมีนั้นเสียตาในอย่าไปวนว่ามันง่ายค่ะเนาะเฮาค่ะยังตึกถูกเลยฟังกันไว้หนังหือบ่ได้ห่างไกลตั้งเป็นโรคกาโควิด19ในค่ะอ้อ
1: เอาซุ้มคะวันมื้อในเฮาขาเขาพี่น้องเตียวตั้งฮู้เกี่ยวกับป้ายอยู่ลีหัวข้ออันใดชื่อว่าลองลุ่มล่าลูกอ่อนแหลงตั้งแต่เกิดต่อถึง6เลือนอันวันนั้นมาฝากบรรพี่น้องเฮาเขาอยู่คะข้อที่1อาบน้ําปันลูกอ่อนกูวัน7ปันตัวคิงเฮาแห้งๆเสาปันโคเฮาอุ่นๆข้อที่2เมื่อลูกอ่อนภายลงเหย่านั้นเฮาล้างปันโกน7ปันเฮาแห้งๆข้อที่3เมื่อไปหอบลูกอ่อนแลไหว้หลังหอบลูกอ่อนเหย่านั้นเฮาเอาก้อนสีแหละนั่นสุกมือข้อที่4ถูกลีเฮาลูกอ่อนนอนห่างตักหายอำนั้นนอนสิแกงข่างข้อที่5เฮาลูกอ่อนยานไก่ก้อนฟืนก้อนไฟข้อที่6อ่อนลูกอ่อนกว่าซ้ำยาแห้กลางจ้อมหนังมอยาเขาคิ้นกูปอกข้อที่7ลูกอ่อนแล้งต่อป้อถึง6เลือนนั่นเฮากินนมแม่เปิงเหลวอย่าปันกินน้ำตั้งกินต่างอันก็ว่านมแม่ในกลุ่มทนตาลูกอ่อนแหละมีพรหลีตาหาร่ายอยู่เยาว์มันมีแห้งกำขามตั้งนอกจางแห่ปันย่อกาหลายอย่างซ้ำจางย่อยไรง่ายแหละต้องลูกอ่อนก่อยอยู่รวมดี
2: nhắc theo khí sứ mà bần đi quăng tình nhà lòng nhằn

0: ลังทำลายก็ใจอ่อนคือจุ้มจิ้มคือในนอนเน่ฮาลิคอปเตอร์คือไต้ขี่ไต้ควานือจังว่าเอ้ยเนาะเปิ้นจังว่าไต้เนื้อเฮาไม่เหมาะหักกันซื้อคือไต้ขี่และเมียงเชียงยาต้นตาปีทำตัวไว้ขอความสู่นั้นใหญ่ใหญ่เข็มปอหูจักจังไหนเมื่อไหร่นอกุ้ยกะลวงลงใจจังว่าเหมือนเฮามาจอมตังเด้มาหันสังไว้ในจำสังลังหรือนาหรืองุ่มลังอาสักอ่อยก็อ้อยนอสิงอานิตำจังอาเสนิไปไปนิสิกูกวางหาวันอำควางสีลงสีไหลไว้ก็คำไว้ปิงยาแพงปิงยาดูในปักไปเป็นต่างซื้อชัวกวนใจทำไรก็มักต้องมีคนอยู่น้อยนอคำไม่บอกกิ่งตันปิงนางสาวเฮ็ดเป็นฝ้ายน้ำจางเมื่อเฮ็ดเป็นฝ้ายองคำสาวคำเมื่อพี่ละวันตาไม้หนึ่งเธอ
1: โอเคพี่น้องเขาค่ะโจกาวงวังในขณะพี่น้องเขาถุลีเลยไว้ฟังกันไว้ข่าวเงาฝนฝนล้มล้มผ้าผ่าผ้าหลังฝนตกน้ำหวยน้ำห้องน้องจิ๋มจะในขณะยันปืนมันเป็นข่าวฝนค่ะเยอะก็มักเข้าเต้าน้ำพี่น้องเขานั่นในก็ถุลีเลยรู้รวมด้วยถึงให้มันหลีเต็มทนหนังหือเพราะเดรอดพี่กูสามแสนเปิงในค่ะอ๋อฝากตอนด้วยถึงกันเรื่องหนังไหนค่ะ
0: อย
1: ่
0: าให้เลยเนี่ยนางซื้อโซเนี่ยปันมีหมอเจ้าความหวานชูนั้นเหตุใดทำต้องลอยปิงยาแทงปิงยาดูปักปักปีน้องปีอยู่สังมังปีน้องอย่าเอิงมังเสียพังปักชิบช่วงคุตีตีนกูพายพายวิหันจองกลางเมืองเนอร์อันดากาได้ตั้งเจ้าชาเจ้าเจียมสังขาเจ้าก็เตะเป็นไฟให้ปิงยาแทงปิงยาช่วนฟันกันให้พวกขึ้นอย่าฝ่ามือหน้าเข้าใจเมื่อนอนเมื่อกลางสว่างใจเออใจปีน้องเจ้าตาหน้าจากาชูเข้าผักสาวใจก่อลิ้งหลัดมีห้องคู่คำไม่ได้ปิญญาแพงปิญญาเอาขอฟ้องในตั้งปริชาเออจะรีจวนมาโคดงเขาเธอก็จำประจวบขอความตุ้งจูกันมาเขาว่านอนคุยกับใครมาเคยไปละกำเนียงจวงละดีกำนังดีทำกันร้อยร้อยรวยนอปนนั้นเ
2: นอกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PM1 อีก19ทุ่นพ ร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จึงเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN 1.19 ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันโดยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุ่นระเบิดปริญญาวิทย์เปรียบสมบูรณ์รายงาน
7: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1สปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่20กรกฎาคม
9: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน1เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีปีกยาพันยางเทียนรายงาน
7: รัฐบาลจีนมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าในชงกาเซียผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกากล่าวชื่นชมและขอบคุณรัฐบาลจีนที่มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาสายพันธุ์บุนดีโบเกียวซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านหน้าคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนรวมถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้รัฐบาลจีนได้มอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วเพื่อช่วยรับมือการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกาพร้อมส่งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคระบาดชุดที่2มายังกรุงกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเมื่อช่วงต้นเดือนนี้เพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการป้องกันและควบคุมโรคอีโบลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสุนค่า
3: พบว่า
1: เนื้อทรง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
1: น
2: ฮะ
1: อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่เฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์งาฮือลาหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะเลกัยเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตา

0: ิบบาทท่อคอโลเย่แผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาทท่อคอโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอัชชุยอตุยอชาญีเตญีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิบเซตสบะออกคอโลเย่แผ่วีชอติพางาคือไทยมีกอคอโลเชตาและไทยวิบะจววิชอติพากาแผ่วิโยและออกเกานิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจววิชอกาแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผ่วิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทก็เวชได้ผ่าออกคอโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวออเมจอมาจอเวติผ่าไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิราวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุข้าหนูฮือออตู้เช่นยิราวิโยแม่
1: ค่ะวิออวิออเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิออคอโลละเซจ้าเลียวรายกาอโบดาเจ้าคอโลหะอยู่ละวิโยจะได้คือหนูคือกากาเชวิออคอเชลแงคือคอยาลอยาออคอเจ้าเกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอหาสุจิคอกิโลเฮิร์สตีไลพองาคือละหุคอรายกาอโบดาเจ้าต่อไปเชวิโยและงานละหุคอป้อเชเสมานักโบเมวิโยเอ็นีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทักขะไกและอุ้มเผอวิออยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกเตฮาลิเลงาฮือละหุคอรายกาอบุดาจาต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือทักขะไกเตแกละหุคอพอนาเลอในฮือละหุชอจึเกลเตแกออกาปิดักไปเชวิโย

언니 빠에오 리 아비마니마나 두베타타테라 제멜리 아비마카 호뿌 할레뿌베리 가나케 뿌비 열리리 카테 포가 리 체리크 거자레 오부저비 얼로타테게 거나시메 아비 언니라 후야테파오 나후 슈리 도체비 초테파 슈리 도베타 토가빌로코 리네후 네후 어토 오포 카케테다레 네후 예카타 카 เตดาลาวิโอโลทาลีงาคือติแกนาสิแม่ชูลีก็วิเลลีดอวิโอคลุอบูกาวิติเชกามันยมอลีอามาติลีก็โกเตยาดอวิชอติกาอบูกาลีอาชุยอตูเชซาโจซาพ่อวิถาติลูติสิไกเทวิโยเบื้อโกลีนอหวิเยกะขอเป้ากุลุเชตาวิชอติภากะมาดาวิโอต่อมาอสาติภาปีเวแพวิโยเลอาชุยอตูทาเจเตเตลูเวกามาเฮออปากุโลเชตาเวเนคือยาปายามินเนคือเยกาทากาติลูเวลอแมลิชุลิแลและชเวออโคกาลีเนคือพุชเตปาทาอบูมาจจอยเวออคโลอาคิลิเยบากุเชเวออจึแพวิลอจิเมเลชุลิดอวิออคโลดาเวเลอบูกาวิเตเจกานิมามอยาคาชุลิดอวิออคโลเลลูตูซิตัวเวมาดาวิโอเจอคาเบียงะหึนิมอวิโยฉะดาปาตอลียะญิงะหึติกะลิเลกะโดฉิกะฉิจอลอเมลีชุลีดอวิโอคอโลลีออบูมากาวิโอคูกะลูตุสิตุอานาชอยะทะปีลาเวเนคือคาเบียงิมอวิทะปาตอยะญิงะหึโดฉิกะฉิเลชุลีตอยะกาวเมชุลีตอกาวิโลโกลีออบูกามาจาเนคือออตุออปูลีดาวิโอเจอลายะตอลาวิโลเมคาเคมอลีโกโกเลียงาฮือเลียชูลีดอเชเวทะตอกาวิโลโกเตเนคือออตุเชซาลาวิโยเลียออชุพุขอมาลีอนาเพวิมาโกเลียซาวอจะพอไลจือพอดาลาวิโยเลียชูตอกาวิตยาทาก็ปุตะโกลีนอเปากุโลเชตาวิชอติภัททะกะอันนาติพามากะปีแทเลอเรากูเนี่ยคือชุดดอกุมคอซาจอตอลากูอเปากือรูเชตาวิชอติผาถักะติดูไกวิโยเฮโกเลเนี่ยคือออตุถักะมาติลูเลเนี่ยคือเปากือรูเชวิชอติผาถักะมากะติลูวิโยก็เพื่อกูกาเลเยกะขอพุชเตผาลีอัคลีมากะเยบากือชอยาลีฉบุญิฮาวิโยยาพุชอลีจาทักโกจาหาจายะคะกอเยทักโกไคเกเยซาจาลิพุจาหาเลเยทากุเอกเยซาจาวิโยลิชะดาปะตองาฮูชูตอกาวิตยาทาลิพุเตผากาลิกอจอมาลาวิโยลิอลอกุอบุมาจเจโนอะคลิมากาเยบากุเชวิทะปะตอชุลิดอวิลอกุลิเนฮูออตุออปูทอกาลิอบุมาชเวกาวิลอแมและชเวอคูกาลิงาฮูกอญีเวตยาทาลิชูตอกาวิตยาทานิฮูญีมาลิออชอปามือดาวิพ่อกะดาลาวิเจชุดอวิชอทะลอโกลิชุกะอชอมาติกะเตยามาติเลโกโกเลชุดอวิชอติภาทะเลลิอปิญูเวเลอชอมามือกาวินาลิชอปอมาเกกะเฮโกเลงะคือชุตอกาวิชกะอันนี้คืออชอปะอปุกะดาวิทัปะโตเลอชอกะกอมาลาติโยจิแมอวิออญะราหุยะติภาโอเลชุตอวิชะเลคะเปกะนี่คือญิมาตีจอวิโยจิแมเลนี่คือญิมาเลอดอฉิกะฉิกาวิโลโกเลเล

จิเมลีนอทันยิมาฮาเลลีนอลีฟูลาตาวิทาวอกะเวจิเมกานาไกปวิโยลีลีคอปิเอซาลาศิลาปาเลอซาลามานาท

là cả ta vì lý có bị ế tế phá. Lấy lý chú đi cư ngà hư gọi ra liều chê xa cho xa phò vì ổ lô thả tế ghê nà sẽ mẹ. Yà nhì yu vi là ta vì chê xa cho xa phò vì ổ lô lúc mà lê. Ngà hư lì chú nà vì tế yà thả lì ngà hư ổ bảo cư lô. Sư gư nà chú tế phá á thô mà tì chú yu lê. Nì hư chú nà vì chú tế phá thả. Yê gà vì lì ổ khá ổ lô tế phá. Yù vi là liều vi ổ nhẹ là hư yà tế phá thả thù là gà vì yô. จีนาวิทากูตูนัชเพวิโยเรียกคาเดนาตาแม่ออลอตีจือแลเรลาหูคอมาจอลอลิชเวเลดอทดอกดีปรีก็วิจเลดอกดีปรีเลดอกดีปรีเลไทยคอลโกดอกดีปรีก็วิโยลาหูลอกัวดอกดีปรีก็วิจเลดีปรีเลมาปิดดากาตาหูกือลาเลเยวิโอค่าจะเคยจอวิจิแมมดอกดีปรีเวอวิกุเอเวเลจะขอกูตีอะไรเลยจะนักโลเซ่เผยวิจิงาฮือเลยซาลาดูเกี่ยวนาลีดอกดีปรีกูเอวิชอยู่เนี่ยเลยจะเกี่ยวตีแก่คือตีปอเลยลิจูงาฮือจะนักตีเขาซาลาดูขอเสียเลยจูกันเนี่ยปีวิลกุนี่คือจีนาวิติพัทโตลีเคลากาวิโยจิเมดอกดีปรีเวอวิกูเอเวเลยอวิจอวิลอลีชัดได้ยาเลยอเจน้อยเตเลยอวิจอลอลีชีวิตทอกาลีงาฮือจินาวิทยาธาลีสกุณชติภาลีเยเพวิจิปุตตะโกลีนิยาติยานาลีงาฮือจินาวิทากุณัยตุเวนัชติเยเพเวลีหมอจ้าโกวิจิเมลีลาหุคอโลโกนะลีไทคอโลโกการพรูโกวิจิลีหมอจ้าโกวิจิเยวิออคาชเคจอวิโยจิเมลีหมอจ้าลีออภามาโกลีออเจเอติภาอยู่แลจ้าเลลี่กาตาวิโอคือชริพาหมอกขอหอบาเพวิจิแมลี่หมอกเมียเลหอบาเพวิจิไม่กาลี่จือขอคือตีอาเลโอคือเจชิวาเลลี่นี่คือนาเกลลี่ซาลาดวนเนี่ยเลจุกะติเข้าตุเนี่ยปีกาลี่งาคือจินาวิติพาทอลิเคลากาวิโยจิแมลี่ชเวเลลี่งาคือจีนาวิทยาทาลีเยเพวีสกุณชลินจือเคจอลอลีสกุณชลีจีนาวิออกลุเยเพวีออลอติจือเลดอกดีปลีกวิจิแม่ลีนจือติจือลอกลีหมอจ้ากวิจิลีหมอจ้าลีชินยาทอกาลีจือขอกุเตียเลลีนี่คือนากอเตียวซาลาดัวตูเนียเลจูจือนาเกติข้าวเซปิวิลโกลีจือนาวิติพาทอเคลากาเวจิเมลีและลิชวิออกคู่กาลีจือนาวิติยาธาลีนี่คือเยเพวิแลพืชผู้เลี้ยพืชผู้พ่วยเวอหือเตียเวน่าเลี้ยน้ำกระเทียมก็เวเลี้ยจะได้พาทอเลี้ยงหือพืชผู้อหือเฉลี่ยซาลาดัวติง้อเลี้ยน่าเลี้ยนี่คือจือนาเกติข้าวเนี่ยปีวิลกุลีจินาวิชริภากะเคลากาเวจิเมลีผู้ชุบผู้เอาหูนะลีชริภากะจินาวิทาลีกาลากาวิจิและชวิออกคู่กาลีลาภาลีลาภาลีกุเอวิมาโกน้อยวิติภากะลีนี่คือจินาทาลกุเบเบจาปีเลมกคอมเมวิลกุลีจินาวิติภากะเคลาวิโยจีหรือเลกาลิจือแต่โลนาวิชริภาโลกุกาลาชอลีโลวิออจือได้ภาถะกากาลากาวิโยจิเมลีจื้อและลีหมอกขอโลวิมาโกลิจินาวิติภากะเคลากาวิจีไม่กาลิลาหรือตีอาเลลีชุจุเลวิหมอกขอโลเมียปีและไม่กาติคือติคือหมอกเมลหอบาวิมาโกลิดอวิกาลีนี่คือหมอกขอโลจือได้ภานาวิกาเคลาวิออคู่กาลีงาฮือจะได้ลดนาวิมากุลิหมอกกบีนิวเวชได้ภากะกากาลากาเวจิแม่ปุตตะเลกาลิชวิออกคู่กะละสวยยอกาติยาจิแม่ลีกะสวยยอเลงาคือไรกากากาจอดอยู่แฮลีกะสวยยอชะกาอบูจอวิลอเลอชอติจาวิออปีมากันจูชินจูกาลากาวิออกคู่กะลีกะสวยยอชะได้ภาทอกะยูเวลาเลลีงาคือจีนาวีอยาออกคโลลีกะซอยย่อยชะติภาคะเดดโดเนอาเลลีอีกะทอกก็ขอคือจ้าเลลีกะตาวีอือชิยัวเลลีงะคือหมอกอติคือติคือหอบาเชวิลอกูกะเนคือจีนาวีชะติภาทอกะอมุยอมุยเคลาวิจิและชะวิออกคู่กะลีติยากอจอสิลอลี
กูควายเจ้กูเวลีกูควายเจ้เฉลี่ยค่าแต่วิโยเลียค่าวิชอนะเฉเพวิเจช่วยวิชอเลียอันนาเพวิเจแม่เลียค่าวิเลนะเฉเพวิเจฉะนั้นปัตตอลิงอ่ะคือจีนาเวเตปอลีเลียลิงอ่ะคือกูควายเจ้เลียกูควายเจ้จะได้พาอยู่เวลาแล้วลิงอ่ะคือนะเฉติเย่เพวิเจงาคือเลียกูควายเจ้ออเจเลียออกือเลียได้พาอยู่เวลาแล้วคาเดตีแน่อะไรเลียเนี่ยคือจีนาเกิดได้ข่าวอยู่แล้วเนี่ยปีวิลกูกะจนาเวติภากะเคลากาเวจิเมลิกูควายเจเจอกือเลียอกือนะชื่อเพวิลอแต่กูแหละอวิออนยารหุยาติภาทาจนาเวติยาทาลิงาหืออปากลุจอตาเวสึกือนะชื่อชติภาลิอัตโนมัติเจอยู่และเยเพวิออข่าวรอติภาอยู่เวลาแลเลกุมาลาวิโยยาข้างาหือจิฟูมากาจาตูเลจิมากานาตูออคือปุทากาคาเดฮะซาวิแลดาจาวิโยอลากูเลจิชอเลแค่อะไรกูนี่คือชอมติพากูมากกว่ายีลาเปื่อลียาไอตัวกูยีลาเปื่อเฮลี่ยูคือมากแค่เปื่อเฮเวจอแต่เวมาเฮเฮเวลากูเลี่ยกยีลาเวยาข้างอ่ะคือชอมติพาเลลี่มายีลาเปื่อเลี่ยจอปอติพากูอยู่เลกือกาเลี่ยแต่เวเฮลี่มาเชซาโลจิเมลี่คือกูจัตุคามาเมกาเลี่ยนี่คือจีมาจอลากูเบจามากาเลี่ยเพฮัจาเลี่ยอาสติกอคอลุฉะนั้นปัตตอลิงอ่ะคือดัจจเวเลเตนิวิออคโลเลเซปออายิยูตาเลจิคาเดชิเชวิชเลดาวิโยจิมาชิลาวิลากูกาลิกามอกโกฮอบะจิเลตาวาติปูนาลียาคามุซอมเผชอคาเดชิโจเวจิเมริชกาเนี่ยคือมอกโกคโลจิติพาลีฮะซาเตโจเวออคาโอลอติพายูเวลาเลลีจะเคชิลาวิโยแม่

แล้วยันยิ้มหลักปฏิปอสละกะละทีวีออรอติพาจะให้ไม่จะได้อยู่แม่แล้วแกพอนาเลียวโอกาปิลาเทวีเตยกาลิลิกาจะเมโดแม่ซึเมกาเมเลฮาเลโดซาวิออนยอฮาเพปีอบูจา

0: ก่อนถึงเวลางานจะส่งให้ข้าหลวงผู้ใกล้ชิดตรวจตราความสะอาดเรียบร้อยและกราบบังคมทูลถวายรายงานทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงกำชับนางสนองพระโอษฐ์นางพระกำนันและข้าราชบริพารต่างๆให้ดูแลต้อนรับหรือทักทายแขกที่มาร่วมงานโดยเฉพาะผู้ที่อาจรู้สึกเก้อเขินเพราะไม่รู้จักผู้ใดเพราะทรงห่วงใยเกรงว่าผู้ร่วมงานจะรู้สึกเหงาหรือไม่มีเพื่อนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปในงานแล้วจะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับแขกผู้อาวุโสก่อนแล้วจึงไปยังผู้น้อยอย่างทั่วถึงพระราชอัธยาศัยอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตานี้ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้อย่างไม่รู้ลืมเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะต่างกล่าวด้วยความอาลัยว่าในฐานะประชาชนคนไทยตั้งใจที่จะเข้ามาเคารพพระศพเพื่อแสดงความอาลัยพร้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้ต้องขังในราชทัณฑ์ที่ทรงให้ความเมตตาและให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชนซึ่งทุกการกระทำล้วนสะท้อนให้เห็นว่าทุกโครงการที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
3: ดังนั้นประชาชนคนไทยก็ถือว่าท่านได้ดูแลประชาชนคนไทยดีมากดีที่สุดเท่าที่เห็นผมดูเรื่องดูแลผู้ต้องขังราชทัณฑ์อะไรพวกนี้ถือว่าทำให้นักโทษอะไรจะหลงผิดอะไรไปแล้วแต่แหละถือเขาได้รับความสะดวกสบายขึ้นในช่วงหลังที่ท่านได้เข้าไปดูแลรวมทั้งพวกการพวกงานเกี่ยวกับการสร้างอาชีพอะไรต่างๆด้วย
4: ที่ท่านไปช่วยเหลือคนที่ในคุกอะค่ะท่านเมตตามากไม่ถือพระองค์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่เราเห็นว่าท่านหมายถึงว่าท่านตั้งใจทำเพื่อประชาชนนะคะ
2: ทั้งนี้ภายในพื้นที่มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกยังจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีขนส่งสายใต้ใหม่มายังท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันประชาชนสามารถเดินทางมาถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 20:00 น.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกิริยกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยจวบจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเข้าร่วมโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ผ่านพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน5รูปพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมสืบสารพระปณิธานความพอเพียงเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำณอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับในวัยเยาว์ซึ่งตกแต่งตามพระนิพนธ์แม่เล่าให้ฟังเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17ซึ่งเป็นเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึง6ในกรุงเทพมหานครที่ผ่านการฝึกอบรมได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกิจกรรมและพระราชจริยวัตรอันงดงามณห้องพิพิธภัณฑ์นิทรรศการคล้องจิตไทยครองใจชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและร่วมสืบสารพระกิตติคุณให้สถิตถาวรอยู่ในใจของพระสกนิกรชาวไทยสืบไปที่จังหวัดพัทลุงจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายสุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยเมื่อปีพุทธศักราช2518พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณโรงเรียนวัดเกษตรนิคมตำบลลำสินและต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอคือกิ่งอำเภอศรีนครินทร์จนมาเป็นอำเภอศรีนครินทร์ในปัจจุบันนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับภาคเอกชนไทยและเป็นประธานเปิดการสัมมนา Thailand China Investment and Economic Forum 2026ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: เมื่อเวลา 11:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิวนครเฉิงตูเพื่อปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยมีนายกูหยุนรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวนและคณะนายเสกนพไทยสงกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเทียนฟู International Convention Center เพื่อพบหารือกับภาคเอกชนไทยรวมถึงเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา Thailand China Sichuan Investment and Economic Forum 2026พิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนจีนโดยพร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้านภายใต้กรอบกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายการลงทุนที่น่าเชื่อถือการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งใหม่ณนครเฉิงตูถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีนซึ่งมีนักธุรกิจไทยกว่า150 รายเดินทางมาร่วมแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและจับคู่การค้ากับพันธมิตรจีน
7: แสดงให้นักลงทุนจากชาวจีนได้เห็นว่ารัฐบาลไทยมีความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องทำให้ประเทศไทยเป็นที่ที่มั่นใจของนักลงทุนต่างว่าเขาสามารถไปเปิดโอกาสใหม่ไปลงทุนแล้วก็สร้างผลกำไรสร้างรายได้เป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศตัวเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีโตขึ้นนะครับน่าจะเหยียบหลัก1 ล้านล้านบาทแล้วก็ต้องถือว่ามันก็เป็นการเปิดมิติใหม่ทำให้ประเทศไทยของเรากลับเข้ามาสู่จอเรดาร์ของประชาคมโลกสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่สร้างโอกาสให้กับคนทุกคนที่สนใจที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าของเขา
6: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ากิจกรรมในวันนี้สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของตลาดจีนและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นฐานการลงทุนตลอดจนความเชื่อมั่นของภาคเอกชนไทยที่มีต่อสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจีนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยพร้อมสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่าง2ประเทศชวิสาปทุมมารายงานนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: สื่อจีนให้ความเชื่อมั่นศักยภาพของประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดอาเซียนพร้อมเห็นว่าการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีช่วยยกระดับความร่วมมือด้าน AI ในหลายมิติน
8: างสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าคือจีนให้ความสำคัญกับศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และประตูเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาคอาเซียนโดยมองว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และศักยภาพของตลาดซึ่งเอื้อต่อการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้สื่อจีนยังอ้างความเห็นของนักวิชาการจีนว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงยุทธศาสตร์ให้กับความร่วมมือไทยจีนส่งสัญญาณเชิงบวกต่อภาคธุรกิจว่า AI เป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยและอาจต่อยอดความร่วมมือด้าน AI ระหว่างไทยและจีนให้เป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ควบคู่กับการพัฒนาทักษะบุคลากรการส่งเสริมการลงทุนและการประยุกต์ใช้ AI ในภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับผลิตภาพและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนการที่สื่อและนักวิชาการจีนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้าน AI และประตูสู่ตลาดอาเซียนจึงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อบทบาทของไทยในเวทีภูมิภาคและเป็นแรงสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศคู่ค้าอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขแรงงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาความตกลงการค้าไทยสหรัฐให้ได้อัตราภาษีที่เหมาะสมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือทวิภาคีร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหรัฐโดยมีเป้าหมายสำคัญในการเร่งผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐ ART ให้คืบหน้ามากที่สุดซึ่งไทยได้ตอกย้ำจุดยืนในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้พร้อมแสดงความยืดหยุ่นต่อข้อเรียกร้องของสหรัฐภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อปรับสมดุลทางการค้าขณะที่ฝ่ายสหรัฐได้ชื่นชมความพยายามดังกล่าวและอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอเพื่อหาจุดร่วมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังได้ติดตามผลการไต่สวนตามมาตรา301ในกรณีกำลังการผลิตส่วนเกินและมาตรการด้านแรงงานบังคับซึ่งอาจส่งผลต่อการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่ในเบื้องต้นได้กำหนดอัตราภาษีร้อยละ 12.5 สำหรับ46ประเทศที่ไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับและร้อยละ10กับ14ประเทศที่มีกฎหมายหรือสามารถสรุปความตกลง ART กับสหรัฐโดยไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเจรจาเพื่อได้รับอัตราภาษีที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้เช่นประเทศอื่นที่บรรลุข้อตกลงแล้วทั้งนี้การหารือดังกล่าวสะท้อนถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดสามารถยื่นอุทธรณ์พร้อมตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทานทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบด้านกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์รถยนต์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: นายสรพงษ์ไผ่ทูลพงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากคุณสมบัติของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำหนดให้ต้องไม่มีรถยนต์ไว้ในครอบครองยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถ3ล้อรถ4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถเพื่อการเกษตรที่ครอบครองไม่เกิน1คันอย่างไรก็ตามจากการรับคำร้องเบื้องต้นพบหลายปัญหาอาทิบางรายเคยมีรถยนต์แล้วขายแบบโอนลอยแต่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของบางรายรถถูกไฟแนนซ์ยึดแต่ข้อมูลยังไม่ปรับปรุงบางรายขายรถให้ญาติแต่ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือถูกนำชื่อไปซื้อรถโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ประสานสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนำปัญหาที่รวบรวมได้เสนอต่อกระทรวงการคลังโดยด่วนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาพร้อมย้ำว่ากรมการขนส่งทางบกพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถและขอคำแนะนำได้ฟรีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
10: คือขณะนี้เนี่ยถ้าไปในสำนักงานเขตพื้นที่ 1-5 ในกรุงเทพนะครับเราก็ดูแลได้ตลอดนะครับขอให้ท่านที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อได้ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่5นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่อาคาร2ชั้น3นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนักงานเขตพื้นที่1ถึง4เนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับที่งานทะเบียนได้หมดเลยครับซึ่งได้มีข้อสั่งการไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมถึงทั้งสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ครับเรายินดีให้คำแนะนำครับแล้วก็ขออนุญาตว่าจะได้เกรงใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเรายินดีที่จะดูแลให้นะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
9: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถดำเนินการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นผ่านธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่เป็นหน่วยรับลงทะเบียนได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนฤมลอุดมพรรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ล่าสุดตรวจสอบไม่พบรอยแตกร้าวของสิ่งปลูกสร้างและปริมาณน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ก่อสร้างลดลงคาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนบนเส้นทางถนนประชาธิปกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
12: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่าจากการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำที่รั่วซึมหรือไหลเข้าสู่อุโมงค์มีแนวโน้มลดลงขณะเดียวกันการทรุดตัวของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงรอยแตกร้าวในพื้นที่โดยรอบมีอัตราที่คงที่ต่อเนื่อง5วันโดยภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องอีก2วันเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนดำเนินการคืนพื้นที่การจราจรบางส่วนแก่ประชาชนทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรบางส่วนได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป ดยในระยะแรกจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางถนนประชาธิปกตั้งแต่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าแยกบ้านแขกในรูปแบบการเดินรถทางเดียวเพื่อลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่และรักษามาตรฐานความปลอดภัยโดยจะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรดูแลผู้ใช้เส้นทางและบริหารจัดการการจราจรอย่างเต็มที่ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดใช้ถนนสำหรับความคืบหน้าการบรรเทาผลกระทบและการเยียวยาประชาชนล่าสุดได้ดำเนินการเยียวยาผู้อยู่อาศัยในอพาร์ตเมนต์แล้วจำนวน128รายและอยู่ระหว่างติดตามดูแลอีก1รายขณะที่ผู้ประกอบการอาคารพาณิชย์และร้านค้าแผงลอยมีผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วจำนวน61รายซึ่งรฟม.จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำหรับผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่สามารถใช้เส้นทางทดแทนดังนี้เส้นทางจากสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินสามารถเลี้ยวซ้ายได้ที่แยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่เส้นทางจากถนนอิสรภาพมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงผ่านแยกบ้านแขกจากนั้นตรงไปเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนท่าดินแดงแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนลาดย่ามุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงหลังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งสปป.ลาวปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นในแม่น้ำโขงตั้งแต่ระยะนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทินหนึ่งเพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำล้นโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นและเสี่ยงน้ำล้นท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร30เซนติเมตรบริเวณอำเภอบุ่งคล้าอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬและตั้งแต่จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเร่งกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดก่อนสิ้นสุดฤดูฝน
13: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญทั้ง5แห่งขณะนี้มีปริมาณการกักเก็บน้ำรวมกัน 28.97 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 59.73 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ดังนั้นโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์น้ำปัจจุบันโดยจะระบายน้ำออกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำลังดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโพและอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานซึ่งจะทำให้มีความจุเพิ่มขึ้นอีกประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรโดยกำหนดจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมทั้งการขาดน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรได้อย่างไรก็ตามได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไว้คอยช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมรับมือฝนตกหนักยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
14: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้สั่งการให้ทุกกลไกในระดับพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเตรียมพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดด้านโครงการชลประทานตรังได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอาคารชลประทานสถานีสูบน้ำและประตูระบาย ายน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพวางแผนจัดการน้ำฝนโดยเน้นส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนด้วยการใช้น้ำฝนเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีเกิดฝนทิ้งช่วงเท่านั้นเพื่อกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรักษาระบบนิเวศควบคู่กันไปเร่งรัดการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำสายหลักต่างๆเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกรวดเร็วและยกระดับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยการตรวจสอบพื้นที่ที่กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดในจังหวัดศรีสะเกษพบมีทุ่นระเบิด PMN1 อีก19ทุ่นพร้อมเข้าปิดล้อมพื้นที่และเร่งเก็บกู้โดยทันที
15: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกำลังพลเหยียบกับระเบิดได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอการทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างกำลังพลกำลังปฏิบัติภารกิจเสริมความมั่นคงและปรับปรุงทางปฏิบัติการตามแนวชายแดนโดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่บุกเบิกใหม่เพื่อการวางกำลังซึ่งอาจยังไม่ได้มีการสำรวจทุ่นระเบิดโดยละเอียดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเกิดสถานการณ์สู้รบล่าสุดเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาไม่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดด้วยระเบิดดังกล่าวมีลักษณะเก่าทำให้กลไกการทำงานไม่สมบูรณ์แต่ก็ยังส่งผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บทั้งนี้จากการเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังเกิดเหตุโดยหน่วยทหารช่างและหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่3พบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นเก่าชนิด PMN1 จำนวน19ทุ่นกระจายอยู่โดยรอบปัจจุบันหน่วยได้ปิดกั้นพื้นที่พร้อมและเข้าเก็บกู้เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวกลับมามีความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฆษกกองทัพบกยังกล่าวอีกว่าปัจจุบันกองทัพภาคที่2ได้กำชับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงเสริมความมั่นคงในทุกพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและมาตรการตรวจพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่มีการสำรวจและเก็บกู้ทุนระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพเรือของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดตรงชาติไทยในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้และยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรวมถึงความเสียหายอย่างเป็นทางการทั้งนี้อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญของโลกอย่างไม่มีกำหนดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านและลอกใหม่ทางการท้องถิ่นของยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเมืองท่า2แห่งทางตอนใต้ของยูเครนได้แก่เมืองท่ามิโคลาอิฟและเมืองท่าโอเดสซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3รายและเรือบรรทุกสินค้าหลายลำได้รับความเสียหายขณะที่หน่วยงานท่าเรือของยูเครนรายงานว่ากองทัพรัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้รวมถึงคนงานท่าเรือและลูกเรือชาวต่างชาติทั้งนี้รัสเซียระดมโจมตีท่าเรือและเรือพาณิชย์ของยูเครนในทะเลดำเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อเส้นทางการค้าที่สำคัญของยูเครนขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียในทะเลดำจะส่งผลให้การขนส่งธัญพืชบางส่วนและการค้าขายธัญพืชที่ท่าเรือของยูเครนต้องหยุดชะงักสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐกำลังเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันหลายล้านคนตั้งแต่หมอกควันไฟป่าจากแคนาดาที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่เกรทเลกซึ่งเป็นกลุ่มทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งบริเวณพรมแดนสหรัฐและแคนาดาไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศขณะเดียวกันเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เท็กซัสฮิลคันทรีทางตอนกลางของรัฐเท็กซัส และไฟป่าขนาดใหญ่อย่างน้อย68จุดที่กำลังลุกไหม้ใน15รัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งนี้ทางการสหรัฐประกาศให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนที่ต้องเผชิญอันตรายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวอยู่แต่ภายในอาคารขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 17,400 นายพร้อมด้วยอุปกรณ์และยานพาหนะที่จำเป็นถูกส่งลงพื้นที่เพื่อควบคุมไฟป่ารัฐสภาญี่ปุ่นมีมติรับรองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการสืบสันตติวงศ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการแก้ไขเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการประกาศใช้เมื่อปี2490โดยสมาชิกราชวงศ์ที่เป็นหญิงจะทรงเป็นสมาชิกราชวงศ์ต่อไปได้ภายหลังการเสกสมรสนอกจากนี้ยังอนุญาตให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นเพศชายอายุ15ปีขึ้นไปที่สืบเชื้อสายทางฝ่ายชายจากราชสกุลเดิมทั้งนี้ในปัจจุบันราชวงศ์ญี่ปุ่นประกอบด้วยสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะและสมาชิกราชวงศ์อีก15พระองค์ในจำนวนนี้มีสมาชิกราชวงศ์เพศชายเพียง3พระองค์เท่านั้นที่จะสืบราชบัลลังก์ต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะตามกฎมณฑลบาลที่กำหนดให้ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต้องเป็นพระโอรสที่สืบสายพระโลหิตฝ่ายชายของราชวงศ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
18: การแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากประเภทฟรีสไตล์400เมตรหญิงกลุ่ม A มาเรียเนลเดลกาสาวลูกครึ่งไทยรัสเซียดีกรีเหรียญทอง4เกม2025ทำเวลาไป4นาที 20.67 วินาทีคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จส่วนประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม A สกายกิ่งพยมชาเพิ่นวัย17ปีทำเวลาไป2นาที 3.68 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองพร้อมทำลายสถิติเดิมของรัฐพงศ์สิริสานนท์ที่ทำไว้ที่เวลา2นาที 4.16 วินาทีในการแข่งขันเอเชียนเกม1994ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นขณะที่ประเภทเดี่ยวผสม200เมตรชายกลุ่ม C กิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำเวลาไป2นาที 11.91 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้เช่นกันส่วนประเภทผีเสื้อ100เมตรหญิงกลุ่ม C ชัญญาพานเฟืองวัย12ปีคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังทำเวลาไป1นาที 3.66 วินาทีพร้อมคว้าอีก1เหรียญทองแดงจากประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมไทยโชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะอินเดียไป 3-1 เซต 25-15 25-19 17-25 และ 25-15 โดยนัดต่อไปไทยจะพบกับปากีสถานรอบชิงอันดับ5ในวันนี้เวลา 13:00 นขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอล CV คัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยที่เอาชนะเมียนมามา 3-1 เซตจนขึ้นมารั้งอันดับ1ของสาย B จะพบกับกัมพูชาอันดับ2ของสาย A ในรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคเหนือที่สนามฝึกซ้อมสมโภชน์700ปีจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแม่โจ้ยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนแม่ลาววิทยา

0: ใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีเรื่องบัวขาวเดอะซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2568ที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ชีวิตของบัวขาวบัญชาเมฆตั้งแต่วัยเด็กการฝึกซ้อมการก้าวผ่านอุปสรรคจนก้าวขึ้นมาเป็นยอดนักมวยระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านคุณค่าของความมุ่งมั่นความมีวินัยความอดทนและการพัฒนาตนเองควบคู่กับการส่งเสริมการรับรู้คุณค่าของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีนานาชาติด้านบัวขาวบัญชาเมฆกล่าวว่ารู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างมากและขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันทำภาพยนตร์สั้นกึ่งสารคดีถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตนเองพร้อมเปิดเผยว่าระหว่างการถ่ายทำยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงโดยเฉพาะการแสดงท่วงท่าในการชกมวยในฉากต่างๆสีหน้าท่าทางของนักมวยนอกจากนี้ในเรื่องยังได้หลานแท้ๆมารับบทเป็นบัวขาวในวัยเด็กซึ่งทำให้เรื่องราวสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
1: อยากจะให้ทุกคนได้มาดูนะครับแล้วก็มารับชมนะครับเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ได้ถ่ายทอดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามความทะเยอทะยานความเหนื่อยล้าความมุ่งมั่นความไม่หยุดกระยุกอะ
2: ไม่ยอมแพ้
1: ก็อยากจะให้รับชมเรื่องนี้บัวขาวเดอะซีรีส์ครับ
0: ทั้งนี้บัวขาวเดอะซีรีส์จะแบ่งออกเป็น6ตอนตอนละ25นาทีออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 11:00 นทางช่อง 9M Cod HD เริ่มตอนแรกในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้และเตรียมนำไปต่อยอดสู่การฉายในต่างประเทศต่อไปนายกองเอกชัยพัฒน์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬา4เกมส์เปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาสำหรับการแข่งขันเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลพาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชิ้นหลงภายใต้ชนิดกีฬาตะกร้อและโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าสำหรับข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาต่อไปในโอกาสหน้านายกองเอกชัยพักกล่าวว่าการรับรองมติจากที่ประชุมส่งผลให้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น43ชนิดกีฬาซึ่งถือเป็นข้อสรุปของรายการชนิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและจะไม่มีการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมอีกโดยรายละเอียดของรายการแข่งขันและข้อกำหนดทางเทคนิคของแต่ละชนิดกีฬาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีโดยเจฮานาฟีมามะกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ในฐานะคนจาก3จังหวัดชายแดนใต้และได้รับคำแนะนำเรื่องแท็กติกจากรุ่นพี่ในทีมว่าต้องเล่นอย่างไรปรับตัวอย่างไรซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือการสปีดบอลเพื่อให้ตามทันพี่ๆในโดยนอกจากหวังจะเก็บประสบการณ์แล้วก็ต้องการคว้าแชมป์ร่วมกับคนในทีมทุกคนอีกด้วยขณะที่คคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชได้ไล่ระดับความเข้มข้นเพิ่มขึ้นแม้ว่าฝนตกจะเป็นอุปสรรคแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์โดยเป้าหมายส่วนตัวในครั้งนี้คือการได้ลงเล่นและช่วยให้พี่ๆในทีมคว้าแชมป์มาให้ได้ซึ่งชุดนี้มีนักเตะหลายคนที่เคยร่วมงานกันมาตอน U23ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้มาเจอกันอีกครั้งในชุดใหญ่น่าจะมีประสบการณ์เดือดคู่แข่งที่เจอส่วนทีมในอาเซียนครับก็จะประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดเช่นกันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยนัดแรกจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ก่อนที่จะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและในวันที่4สิงหาคมไทยจะพบกับฟิลิปปินส์เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาสซิตี้แอตเลติกปิด

0: ท้ายด้วยการดวลแข่งกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปันคำว่าปันเขียนปอปลาไม่หันอากาศนอนหนูมีความหมายว่าแบ่งสิ่งที่ตนมีอยู่ให้แก่ผู้อื่นอาจเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นรูปธรรมหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นแดงปันอาหารกลางวันให้เพื่อนที่ลืมนำกล่องข้าวมาโรงเรียนคำว่าปันอาจใช้คู่กับคำว่าแบ่งเป็นแบ่งปันก็ได้เช่นเราควรแบ่งปันน้ำใจให้แก่กันเห็นใครทุกข์ยากลำบากก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้คำว่าปันเมื่อผสมกับคำว่าส่วนเป็นปันส่วนหมายถึงจัดสรรให้ตามส่วนของจำนวนสมาชิกในแต่ละครัวเรือนเช่นในช่วงเกิดสงครามมีการปันส่วนอาหารและของใช้จำเป็นให้แก่ประชาชน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-02-534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์และเลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลป์2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับผลงานศิลปะหลากหลายมุมมองและมีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งงานวิจิตรทั้งงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวางานประติมากรรมที่เปลี่ยนไปด้วยมิติรูปทรงจนถึงงานสื่อผสมร่วมสมัยที่สะท้อนความคิดของศิลปินแต่ละรุ่นที่เชื่อมโยงเรื่องราวความทรงจำและการบ่มเพาะฝีมือจากอดีตที่ตกผลึกเป็นสุนทรียรสในปัจจุบันรวมทั้งผลงานของศิลปะของศิลปินแห่งชาติผู้สนใจเข้าร่วม งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่วันที่5-26กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา9:00 นถึง16:30 นณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครสำนักงานปปชรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปชเพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปชให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปชรวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารงานสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจติดต่อได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยบรมพิมานนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นชุดที่มีความสง่างามเคร่งครัดในระเบียบและดูเป็นทางการมากที่สุดตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานและชุดนี้มักถูกเลือกให้เป็นชุดสำคัญในชีวิตของสตรีไทยโดยเฉพาะในพิธีมงคลสมรสหรืองานพิธีการระดับสูงซึ่งจะเสริมสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างมากค่ะจุดที่ทำให้ชุดไทยบรมพิมานแตกต่างจากชุดไทยแบบอื่นอย่างชัดเจนคือโครงสร้างที่เน้นความประณีตและรูปทรงที่สมบูรณ์แบบเป็นเสื้อคอตั้งแขนกระบอกยาวจรดข้อมือผ่าหลังเพื่อให้ด้านหน้าดูเรียบตึงสวยงามเอกลักษณ์สำคัญคือตัวเสื้อและผ้านุ่งเย็บติดเป็นชิ้นเดียวกันโดยใช้ผ้าไหมยกทองที่มีความละเอียดสูงตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าซึ่งช่วยเสริมให้รูปร่างดูโปร่งและสง่างามและต้องสวมเข็มขัดทองเพื่อเน้นช่วงเอวและทับรอยต่อระหว่างเสื้อกับผ้านุ่งให้เรียบร้อยค่ะสำหรับโอกาสในการสวมใส่นั้นเนื่องจากเป็นชุดที่มีความสุภาพและเป็นทางการสูงจึงนิยมสวมใส่ในโอกาสพิเศษได้แก่การใช้เป็นชุดเจ้าสาวซึ่งจะนิยมใช้ในพิธีรดน้ำสังหรือพิธีเข้ารับพระราชทานน้ำสังซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตคู่นอกจากนั้นยังใช้สวมใส่ในงานรัฐพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศที่กำหนดให้แต่งกายอย่างเป็นทางการและยังเป็นชุดที่สุภาพที่สุดสำหรับการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสสำคัญท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความงดงามของชุดไทยบรมพิมานอยู่ที่ความเป็นระเบียบของรูปทรงดังนั้นการเสริมแต่งจึงต้องสอดคล้องกันซึ่งมักจะนิยมเครื่องประดับทองหรือเพชรที่เป็นชุดเข้ากันทั้งสร้อยคอต่างหูรัดแขนและต้องมีเข็มขัดทองที่มีหัวเข็มขัดวิจิตรบรรจงนิยมการเกล้าผมมวยสูงหรือมวยต่ำแบบเรียบตึงจะช่วยขับเน้นช่วงคอเสื้อที่ตั้งสง่าและทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นและควรสวมรองเท้าหุ้มส้นหัวแหลมสีทองสีเงินหรือสีครีมงาช้างเพื่อให้รับกับดิ้นทองของผ้าไหมยกเมื่อทุกอย่างครบและเข้ากันดีแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้สวมใส่ดูสง่างามดั่งภาพวาดในทุกพิธีการสำคัญค่ะจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยบรมพิมานความสง่างามขั้นสูงสุดในพิธีการเต็มยศเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สูญทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสม
2: อโอโบดาจ้า
3: โอเมชอเปอร์
2: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ
5: ์ สปสช.ช.เชตาชวาสีตาลมือพัดดวงขี่ก็มินีแดจ้าดันเล่นเด็กยานตื่นเล่นทีคู่แล้วประเสริฐไผ่เอียงอ่อมีแวพอมือเปล่าแล้วพออุทธรแล้วล้นในหลุยลาสัวโกดอพอสาหัวนี่คือลาตื่นเล่นขี่หนีประบาดชนะมีแวะตาประสบูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุโกรคนนุปูติเตอร์ตาชาเรเล่พระบามาเรเลมอเฮลอที่สีเคมีบำบัดตาชาชีเชอร์ปลาเล่นี่คือชีแจซัวพอโกปลาเปรย์บาดอมาเจลอซาริเซบาปลาบาดาชาทาราซีเมียปลาบาดาชาเอชไอวีดอปลาเล่าเครือกิโลตึกซาซัวกุดอซีกว่าอาร์ทอลเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053285355สายด่วนกมทุน1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วก็กระเดียก่อนเดี๋ยวแล้ว
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงาม คงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
9: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
8: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

九天才到你那山路的九天的转身啊高太阳明风天哦冰天哦。

mình chịu quăng ô piano hôn nhà để pin xe phụ hình là

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำปางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: กรมป่าไม้ปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้จังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อนรวมมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 220,000 บาท
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงผลการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางเป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจังเพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศว่าได้รับรายงานจากนายนิกรจิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าส่วนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตาและป่าแม่ไม้บริเวณบ้านนาไม้หมู่ที่2ตำบลเมืองไม้อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ท่อน10ท่อนปริมาตรรวม 6.47 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายของรัฐกว่า 226,450 บาทจากการตรวจสอบพบเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แจ้ห่มเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและขยายผลติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดติยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในงาน Prime Minister Thai Private Sector Luncheon ณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟูInternational Convention Center นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อภาคเอกชนไทยกว่า150รายโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนและตัดทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของการลงทุนมุ่งเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญหรือ Missing Link ทั้งระบบรางทางน้ำและทางบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะขจัดอุปสรรคด้านกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนสามารถขยายการลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยมีจุดแข็งด้านสินค้าอุตสาหกรรมอาหารและระบบการเงินที่มั่นคงจึงสามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ด้วยศักยภาพของตนเองโดยไม่กระทบต่ออธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอีกทั้งเสนอแนวคิดให้ภาคธุรกิจมุ่งสร้างผลกำไรและการเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมภาคเอกชนไทยที่เข้าร่วมงานวันนี้ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจสู่ตลาดจีนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนในทุกมิติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันสินค้าและบริการของไทยสู่ตลาดจีนและตลาดโลกชาววิสาปทุมมารายงานจากนครฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: อิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐหลอกลวงเรือบรรทุกน้ำมันให้แล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการวันนี้ว่าเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำพยายามแล่นผ่านพื้นที่วางทุ่นระเบิดทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากหลงเชื่อการหลอกลวงของหน่วยข่าวกรองสหรัฐส่งผลให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้ง2ลำเกิดการระเบิดและเพลิงไหม้ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จเช่นเดียวกับข้อกล่าวหาส่วนใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านทั้งนี้อิหร่านพยายามควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกโดยเตือนให้เรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ใช้เส้นทางเดินเรือใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและหลีกเลี่ยงเส้นทางเดินเรือทางตอนใต้ซึ่งกองทัพสหรัฐพยายามปกป้องน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอซุงค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 30 าทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: 对嘛的是我和小伙伴了
1: 就是比啊
0: 小伙伴那片没来的嘛这公啊我来出没来没有小伙伴没和主管跟你没来的我别的我不过别的没有小伙伴他拿出来我们也不会觉得那那么后边过后他拿出没觉得对没觉得我和没事呢啊我的出没来没有没有对我们家小伙伴没来没有人怎么啊听我别嘛听我不接别人怎么啊怎么啊阿姨我马林格嘛所以人家马林到弄马林你们家小伙伴的个啊我拉出一口你自古个不得也被人家默默咧咧的嘛格里管啊感觉格里别人家的个小伙伴马林怕格里天我们家阿如是我们家阿无下那感觉我可杀了你你想我们家下多么的下个么么阿提达别人家红家身体这种那小伙伴我个马林的到弄的嘛我们家哎，听我们家里，阿五妈隔了天年的意思呢。我小伙伴，我阿五过的我爱比划什么啊？不晓得。阿叔阿妈过的阿妈过年，是你咋过咱们我们家？什么过咱们我们家？你是了穷家？我出八过年和尚，俺爷明明白年阿妈过的阿妈过的阿妈过年，明年这个害怕俺小伙伴。俺有问题子，阿五过的那马林他妈装作，别么人爱比划。如果搁着装我们人爱，偏偏都装我们家不，别吃什么六个人，偏偏都一堆人。我比划我过的来拍的嘛，那很难过哎，秋风也很难过。如我对我记住你拍一拍，俺听我们家阿婆阿妈这么对你，俺里提爸妈的福啊，俺里提爸妈的福啊，俺们是几口苦几口苦着，俺是吃了六度啦，俺们是你乖，阿婆只有对过嘛，提爸妈爱提爸妈母的大，俺他妈和你爸我和送啥刀哎，俺屋来拍拍面弄我对我你拍你拍哎，记住你，俺听你阿婆，俺只阿妈过的阿妈只对你。阿弟呀，阿五哥的，别花来拍他么个你吧，日子我多个人爱你拍你拍，阿弟你阿五欧盟我个辈子，欧盟就叫人爱制度了，阿弟对你，阿弟别人家阿五阿吉他么个一点乌胆大，说了见不着，阿拉到我的屋，阿拉到我的失去率那说点么去胆大，阿五对你莫爱，你日么我别人小伙伴阿五，一大个你，阿弟你胡说你。比划我一大个人家我来拍的爸妈那我古罗西西有你来拍我爱来拍我爱你听你我来拍的爸妈没娘啊我只我的爸妈俩学你阿拉到我一哭学么学么爱听我来你三你抓来你来妈来你的妈爱爱他妈学你阿是咋学你阿拉到我是绿绿当当一哭哭啊隔壁他你阿我啥子学那小伙伴阿咋学没娘阿里头是才学么啊，可学们也第一股子那会学么哎，隔壁朋友学们也做一股瓜子学么，啊就帮哎，而且碰到我们呀，啊说他到我一哭怕学么我们呀，啊如何送三刀哎，因能我抓，我们是没人偏向到，对吗？那些啥子体子小伙伴，我过得吃的不一样，啊我过得吃的你别我我来拍他们喝，我对他说我哎，求佛你，提拔马蹄你学你。别话我学一学那对你我们家啊提啥子的是你无辜啊另外和你爸提到我们家他们那妈妈学把我们家小伙伴你们他回家没一伙过回家我没一伙下妈妈我们家啊我也你们回家妈妈来别妈妈妈妈别给你你们回家时间我们家啊可啥来的话也啊可补一笔啊拉一笔啊想要啊这边小伙伴啊我拉出别妈妈那阿妈住几么凶哎？个的话阿五嘛种啥也得住哪如何？别么那阿五和干么的？提着抓阿如嘛吃了你四六五年活下？该小伙伴问那马里提嘛格里那么哎？怎么啊？格里啥嘛？那天嘛弄啥嘛？那天嘛住啥嘛哎？我怎么啊？阿里提我嘛马里格里强提我格里我每年年花十块的格里强啊？提我每年。嘛这么哈过年哎，哎现在咱们为实话，啊，一煮出他妈没里个穷么伢，你咱俩他妈和隔离上啊！哎现在咱们为好么咋说，阿个么和隔离上啊！哎小姑爷也苦么疼哎，么啥这个也苦苦么哎，阿个么和隔离上啊，没里他妈哎！人家屋里疙瘩把么伢小伙不？阿我咱们啊，别话咱俩装个么伢，阿我还记他妈咱俩两把出么个在背着。忙啊！我们家植物是什么？伊我兜里和阿什么和，对我们啥个别个，伊拿皮没来皮那个。二十年我干了干没几毛个，现在我都见没几毛。俺一过他妻子把他弄个， ชิเงี้ยจาตัวมาคือเงี้ยแบบกูอยากไขมันพืชก็ผู้เผาเมียสก็น้ำมันพืชก็มามีเมียจ่าใช่เปล่าไงไอ้ชิแต่เชื่อคือสักคำเงี้ยแบบเอาหุ่นมาพิพิลิจ่าเงี้ยมามาสั่งไงอีนั่นน่ะไอ้ที่เจ้ากูงูเป็นยังทำไงอ่ะคือกระดังอะมาเลยทำไงก็ชอบว่าเอาหุ่นมาเลยทำไมอลิเทกุลียะแบบมันยังไงเอาหุ่นไอ้ที่สงสัยอลิเทสงสัยอะไรท่าเอาหัวตัวเนื้อยี่เวทีปูเอาหัวก็เดี๋ยวอาจจะพอดมาข้าจะกันยามมาชอบแบบมึงยังก็ไม่ยุ่งกูนี่ลักษณะมาสิลีกูนี่กูยังมาสิลีนี่จะมุกตะกงมึงยังยินน่าเหรอตัวมาจุจุลาเหรอเนี่ยว่าช่างยามเมื่อไงช่างก็เมื่อก็กูยี่กันยังน่าสิลีกันยี่หัวช่างมึงยังช่างเหี้ยช่างมาดังไงเดี๋ยวมันก็ไม่ชอบคนนั้นเลยปีกไปกันมั้งไงก็แต่ช่วงเนี่ยเป็นมันชอบคนนั้นแล้วเอาว่าจะจุดเมียจะกูว่าที่พี่กันชอบว่าจะจุดเมียที่มันไงเอาว่าอันหาหลักแห่งมูเราช่วยชอบว่าที่เราเนี่ยสมมติปูช่วยมูล่าสิสเอาว่าชอบเนี่ยขาดูแบบมันเนี่ยว่าจะกูว่าจะกูแบบมันเนี่ยอันนี้จะจะว่าจะจะที่จะว่าจะผู้บุญจะแบบเออเอาว่าชอบเนี่ยที่จะว่าว่าเนี่ยปั้นทั้งหมดว่าเดี๋ยวไม่อยากว่าชอบเนี่ยเต็มตัวขึ้นมาจุเดี๋ยวไม่อยากชอบว่าว่าน่าเปลี่ยนไงเอาว่าเราช่วย出库个不的，我最近话木拉子是，我说别别成呀，提里改变哎，小伙伴，那出人家就出五百么呀，在里面怎么解不嘛？我说别别人家一百，阿拉提都出现克劳里，而且呢，出五一百你都百你，是你你都里向克劳里怎么忘个办哎？听你妈苦啊，我听你妈苦啊，听怎么忘个办哎？我哩哩是抓，别么小伙伴，靠，咋半天都半年哎？阿什么我们呀？阿拉阿屋他们那咋提咱们我们个天气嘛？我们呀很热乎，而且你吃热乎吃你热乎，电话咱们就忘了。阿屋热乎个他偏爱在二十多个嘛？而且你我偏我们呀，阿哩热乎我热乎出热乎，我偏面的等哎。而且和我呀试试试试六十别么呀？这一到试试的嘛，我们呀查理斯另外是哎咱们去。这事实别别我们呀查理斯另外是怎么去这里边哎？这原嘛话话这个在说旁边我们呀，初日谷谷日谷次日谷怎么去我都听你嘛。而且俺家几个呗，你哥哎，俺替我读去。这就我话直接别听的，差不多的我们呀，啊我人民那听话子，大大娘，面啥里么哈？问他我们呀哎，这里边哎小伙伴怎么去？那你小伙伴？那出百么样哎？过去我是湖南学百么样，人呢一过出国做制造过的话嘛，我们呀，啊说的都出现开了力，还是用啊。个结果你自我过做你出出国的话嘛，我们要没有职场哎，哎他妈我们呀，说别别成呀，阿拉提都出现做你都开了力，解决你都开了力个不得让我们让我出没，一过你自我过做你我出出国别的话嘛，个出没过。下课我多嘛，我们家下课多少两毛钱吧？阿拉你都领下开劳力，阿提有忘个了。个他妈个咋多嘛个小伙伴？个一开劳力顶多百毛钱哩哩小抓百毛钱个小伙伴，提个花百嘛和阿五花他帮我，个你阿去喊嘛人我花在里边个。哎，小伙五票面百毛钱呀，阿面还子抓？个我哩是咋户口百毛个？而且一百百毛钱呀，可啥嘛？比么子都咋顶多？什么字母？他们和伢我办，俺就办哎。那时候小伙伴，啊，我听另外子，听头我咋问我办伢？啊，我喜欢嘞，他们和荷兰俺办哎。夏天啊，我喜欢嘞，哈夏天我办伢，你拿他们和啊都都，就那么大，不过的都都皮么大。那天我的个小伙伴，那时候咱们咱们过咱们都面的比呀，那皮时候装我，那晓得。我呀，吃吃比比啊，宽点的个，咋啥哩啊？咱们啥哩？我们呀，比嘛和个破皮啊，差不宽嘛和，他们和啊五一十个十多，一五点点头个比那哎，而且比吃嘛和啊八万皮多，啊五有个嘛大比啊，你看，一吃的嘛咱们啥哩和这个小伙伴，啊五一十吃啥哩？每年是找一半，得花年花那皮哦个。对，一时是了一包，就每年老师吃嘛，我每年拿皮面包完，我们当就这个，阿弟讲，对嘛？不就做每年小伙伴，我俺喊老板每年工资的，啊，我喜欢那运动的，维他命、保定、高不黑的，那他这头人家什么是做我个小伙伴，啊，我过得我个，做嘛人家我哩一百每年送皮嘛的我，啊，我露娜有露娜的价格， จามีอะไรจามีอะไรผมไม่อยากพูดดิอยู่กูมาดังผมไม่อยากกูมาเหอะเอาวุ่นละนับผิดน้องอะไรก็ง่ายชอบเขาบอกจะมาเกิดน่ารักปีกแบบมา

0: 哇，
1: 我谢谢你生，啊你我生，我啥妻子花也多咱，来花。
0: 哎，你是我，弄得啥天子快都人，哎，别，哎，两块。

لقيت يا

你是我努力的最梦啊，如果我多点

Amazon.

哈喽

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดสำนักงาน BOI แห่งที่4ในนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
6: เมื่อเวลา 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเฉิงตูซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026และร่วมพิธีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยระบุว่าการเปิดสำนักงาน BOI ณนครเฉิงตูถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะมณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของจีนทั้งนี้รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจผ่าน3แนวทางหลักได้แก่การเร่งรัดการอนุมัติโครงการลงทุนผ่านโครงการ Thailand Fast Path การยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยด้วยกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมาตรการ Skill Bridgeและการเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการปฏิรูปด้านพลังงานโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนขยายการลงทุนในประเทศไทยยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำสถานการณ์เริ่มนิ่งเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
7: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น หลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุกทม.จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนชนันทิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทเดินเรือและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดจากสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปริญญาวิทย์เฉลิมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: กูดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยตากสิน11พบผู้เสียชีวิต2รายและแมวกว่า70ตัวพร้อมส่งต่อ17ตัวที่รอดชีวิตสู่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
7: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานเขตธนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีหลังได้รับแจ้งเหตุเมื่อช่วงเช้าซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายโดยเปิดเผยว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บ้านแฝด2หลังโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บ้านของผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวน2คนซึ่งพักอาศัยอยู่บนชั้น2และเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยออกมาได้ทั้งหมดทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสามารถเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วภายใน6นาทีแต่เนื่องจากเพลิงไหม้ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วและมีควันไฟหนาแน่นจึงทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือไว้ได้ทันนอกจากนี้พบว่าผู้เสียชีวิตเลี้ยงแมวเอาไว้ภายในบ้านเป็นจำนวนกว่า100ตัวโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่พบแมวเสียชีวิตในกองเพลิงจำนวน73ตัวและสามารถช่วยชีวิตแมวที่รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด19ตัวในจำนวนนี้มีแมว2ตัวถูกนำส่งไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัตว์ส่วนอีก17ตัวจะถูกส่งตัวไปดูแลต่อที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสุขภาพต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมผับลับย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
8: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่านักลอบเปิดผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงโดยภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดได้แก่ยาอีจำนวน224เม็ดไอซ์จำนวน 51.16 กรัมโคเคนจำนวน 3.83 กรัมเคตามีนจำนวน 326.24 กรัมพอตเคจำนวน19หัว และบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน38เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยเพิ่มเติมว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปฏิพลสถพรมารายงาน
1: ฐานหน่วยเฉพาะกิจราชบนูสกัดจับขบวนการลักลอบขนน้ำมันดีเซล 10,000 ลิตรเตรียมส่งข้ามชายแดนเมียนมามูลค่ากว่า 380,000 บาท
9: กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชบนูโดยกองร้อยฐานราบที่1422ฐานปฏิบัติการเปิ่งเครื่องจัดกำลังพลออกซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ชายแดนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยจำนวน5คันจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบจากการตรวจค้นพบว่ารถยนต์ทั้ง5คันลักลอบบรรทุกน้ำมันดีเซลรวมปริมาณ 10,000 ลิตรมูลค่าประมาณ 380,000 บาทเตรียมลำเลียงข้ามไปยังประเทศเมียนมาโดยผู้ขับขี่ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนน้ำมันจากพื้นที่บ้านนุเซปโลตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางไปยังฝั่งเมียนมาผ่านช่องทางบอนาทะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละ 6,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์พร้อมของกลางทั้งหมดและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุ้มผางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าเข้มงวดสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงสินค้าออกนอกประเทศตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิร์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกอบกิจการถูกหลักผู้พักอุ่นใจด้วยประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักประกันภัยคุ้มครองผู้พักในห้องพักเป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักโดยมีความคุ้มครองดังนี้ 1. กรณีการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้พักอันเป็นผลมาจากห้องพักเกิดไฟไหม้ระเบิดหรือผู้พักถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นขณะพักอยู่ในห้องพัก 2. ค่ารักษาพยาบาลของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดถูกฆาตกรรมถูกทำร้ายร่างกายโดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในห้องพัก 3. ทรัพย์สินส่วนตัวของผู้พักอันเป็นผลมาจากหอพักเกิดไฟไหม้ระเบิดซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักผู้ที่จะต้องจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพักก็คือผู้ประกอบกิจการหอพักโดยต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้พักตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักเรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินของผู้พักตามพระราชบัญญัติหอพักพ.ศ. 2558สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่โทร0531127302

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
3: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
3: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: nam mô Tam Thiên Ô Thế Na Thế Tu Na Tông Nhà Na Pa Nhẹ Phi Ô Yô Thế Yêu Nhàn Tiếp Nhẹ Ô Mẹ Ngô Thiên Ô Thế Na Tiếp Nhẹ Na Linh Chuang à yêu kêu nhà vui lô đã phía xa na nín thế hả ô nín ô thế ô thế na xin nhớ thọ tu na sẽ nhẹ nhàn ô toàn thế vừa rồi Phật tăng ô vai ô thế ô thế na quan kỳ na yêu nhà na chiến nên vui lô đáp phía xa na nên qua duyên ô phi ô thế ô thế nam nhà na qua duyên na thô mèng thế ô nhiều na qua khó ta ya tuôn ô yu nô thế ô thế na chấm nhà na đi chùa này ở chia nhà liều lo kêu chia xia lo nên tài nhẹ ô tiêu tổng thi na yêu nhà na tiền nhẹ xin ô ya se sia lo nin sa yat o o ta o sen o e se na jo le na je le u sen nin tha lo kiếp số tiêu lộ về nhật sáng ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô sang tong na chiu chia nia tu ti o tu lu nhuan sang sau ya go u o kha o yu nia na tiu na zong tan xin lo ô chiếm lô tô nhớ nhớ lia phi na ô ô bài ô su ya xin ya na xin yua xin yi su ma chiếu chia yi ma na thiên hạ nga nô yi nian su chi hoa khai man phu quê tế thang thiên vạn xuê hi nô
1: โอ้เทนาเจอเดนาเจลิวนาเตเสียนเนียนาทาลอดับเพียเสียนานินเสียนซออูดิโอ thiên sông la di về na tê trang yêu nhà vì lâu
2: ันคุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
7: ายกรัฐมนตรีเผยนักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นศักยภาพไทยยืนยันรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกการลงทุนและยกระดับการท่องเที่ยว
8: เมื่อเวลา 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการหารือกับนักลงทุนจีนณนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่านักลงทุนจีนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมย้ำว่าระบบคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไทยเป็นฐานการผลิตที่โดดเด่นในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและยึดหลักความโปร่งใสไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและความเป็นธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมเดินหน้ามาตรการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยให้ทัดเทียมประเทศพัฒนาแล้วอาศัยจุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการลงทุนจากต่างประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและโฟมซับเสียงติดไฟง่ายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มสถานบันเทิง 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้เสร็จใน2เดือน
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟเมื่อเกิดประกายไฟขึ้นเหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานทำให้ความร้อนสะสมและฝ้าเพดานพังถล่มลงมาส่งผลให้ควันพิษและหยดโฟมละลายไหลลงมาทำอันตรายต่อผู้ประสบเหตุกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำบทเรียนนี้มาปรับปรุงข้อบังคับเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายโดยจะร่วมมือกับตำรวจปูพรมตรวจเข้มโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของร้านอาหารที่มีดนตรีสดและจำหน่ายสุรากว่า 1,000 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงและพื้นที่แออัดเป็นอันดับแรกนอกจากนี้เตรียมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำกฎหมายผังเมืองมาปรับปรุงการจัดโซนนิ่งสถานบริการให้ทันสมัยพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยร่วมกันปฏิพลสถาพรมารายงาน
7: จังหวัดตรังนำทีมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืน
10: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเลโดยได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจเรือประมงกลางทะเลอันดามันทำการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตทำการประมงและทะเบียนเรือการคุ้มครองแรงงานตรวจสอบสัญญาจ้างการจ่ายค่าจ้างและเวลาพักผ่อนของลูกเรือให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานการป้องกันการค้ามนุษย์เฝ้าระวังและคัดกรองการบังคับใช้แรงงานหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวในเรือประมงมาตรการความปลอดภัยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและความเป็นอยู่ของลูกเรือทั้งนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ์ในภาคประมงตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการยกระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทยโดยจังหวัดตรังพร้อมที่จะดูแลพี่น้องชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ์ทางกฎหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าประมงไทยในระดับสากลโดยจังหวัดตรังจะยังคงดำเนินการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อให้มั่นใจว่าน่านน้ำตรังปราศจากการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างยั่งยืนยอยุสพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ป๊อกว่า
1: ย้อนซอง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ vang giữa thái

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
1: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่อยู่เฮียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
6: อซอใจถอนเนี่ยป้าถอดสิทธิ์เส้นเด็กเก๋ขอมอเราย่อเจอก็มอคอยอยู่เก๋เจ้าชีสิทธิบัตรทองย่อตรวจสิทธิ์เส้นตรวจก็รู้เก๋เดี๋ยวเจอก็มออวจีย่อหล่อนเดี๋ยวก็ตัวมอหล่อก็มอใจอยู่ตัวใส่อีป้อนเนี่ยหล่อป้าก็ตัวหนึ่งมออวตรวจสิทธิ์เส้นย่อวันเดี๋ยวเจอรู้ถอดเราจะเจอก็มอย่อหอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจโกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเปเป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
7: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

Nhớ rồi, ý trọng là giữ cái tiên ninh trang suốt lâu, màn đậu núa cũng bao nhà sảnh hàng. Dòng xa trọc anh chọn đủ số tông chua hà lưu mông đậu lúc sảnh tranh mày. Tuần dư ý trọng là giữ cái tiên ninh trang suốt lâu. Quân đánh núa chạy dụt thói ý trọng là giữ cái tiên ninh trang suốt lâu. Cứ mình càng lưu sai hàng, càng lưu nông nhớ cho hủ phết Facebook. Mà thọ của mê băng gọt like, gọt share. Ý lệnh ý chạy bút cho phê sơ vô thọ AM. Ý chênh bảo bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ่ะจองดาวจนไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูดเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจจาสหัตตาไม่สวดเลยยูลุงรูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจู่จัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอซื้ออ๋อย่อฮัตตาเล่งถือมั่วสู่แจ้งแจ้งกลางจือนัวลอไม่ดาวสุต้องมองสุนชาเม่วิโยฮัตตากูจือยอดจวนดักสุต้องจัวหล่อเจยัวจือมัวเล่งถือลูจ่ายไม่เลยสุต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าเลยนัวเอจวนจือนัวเจไปสวดเลยมองก่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจือมอง

0: 通，Yeah。
1: 钻子挪借古有么衣裳老包个哈住，脚几张扎豆壳个，卡地发银就路躺坐被锁了豆包，幺幺幺也加来么脚 scammer， 头端啥个哈达，不要脚ตำรวจ老是要脚เจ้าหน้าที่รัฐ张扎哈达，个么几处就来住几间，也个有住豆欧呀蒙坐呢，帮村住调查，脚几处老坐。ก็มาก็อยู่สู่เตายุ่นสงจ้าหาตายอดตู้ต้นหนึ่งเดายอดจอตู้เจ๋งสื่อตำรวจลอสุยอดจอเจ้าหน้าที่รัฐกอตามาขอคือปวดจืออัวเจ๋งมั่วเจ้าเลยหนัวปวดอยู่ว่าจืโทช้าข้อกล่าวหาจัวก็ยอดหาตาก็มั่วกี้ฉุกกอตาเจ็บปวดอยู่ว่าสั่งอวนดาวเดาสั่งตัวจัวก่อนเดาวางเดาใจอ๋ออยอดปวดอยู่ว่าจืสั่งหมายจับเดาจู้เขากี่ออนไลน์เราสิยอนเดาทูไลน์อ๋อไปอย่าปวดหยัวจื้อวิดีโอคอลฉากก็หัตตาก็หนีมั่วกี้ฉุเลยอุเลยนัวเปล่าอย่าปวดหยัวจื้อกัวก็โอนย่ามองชวนจัวก็เลยกี้ฉุเนอะขอหนูหมายแย่งหยัวจื้ออัวเลยอ๋อไอ้สวดเล่าหยัวเตาเจ๋งฟังตัวทรงเนอะวิยอย่อจัวต่างสนัวมามั่วจอต้นแห่งกลางจ้ามิดฉาชิมดำดาวเกอไอ้ย่อหัตตาเล้งถือกือเจ้ากลางจ้าโลนอเจมั่วเป็นสื่อกือหยัวดาวสู่ต้องมองทอกี้ปังจัวเตาเราสยอหาเตาจัวจอหนูจื้อป้วนเดาตุ้มเบอร์สู่ต้องอีเปล่าเปล่าอีเตาชัวชัวลุชหอเอนูนัวเจกูกูจะลุถังคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวซื้อจวนซื้อหนัวเจสวดเล่าจากกันจูกูมองกล่องกี้รอใจอ้วกี้เตา

อีจงน่ะจะกูที่นิ่งจังสวดเล่าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอดจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงเชิงใหม่ฮามีกูลุนทุกกูย่ออวบพงยืดเถ่าปีลูกจัวเถ่าเศร้าลูกชายอยู่ตั้งเล่าเจ้ากูอยู่เศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่ายเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมั่งจอกังโลซึนจืดลัวจัวเถ่าลูกชายจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนู้เอนู้นัวจะอยู่เศร้าสู่ต้องจัวใจจ่าเล็งหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวโตจวนซื้อจู่กินนอกกลางย่อจงย่อจงสวดเล่า

后，中二月几把米不记啦，用饭端里的那粥端，一碗崩哦。

吉拉，一夜月说着更夜月说着里能更夜暖和风外娘娃，今看里正欧。

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
5: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
7: ็ดอปูแวปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลิลอก็จะเตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะซานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอ
0: ตืออีสู้อะเมญ่าเปกะเฮลอนั้นและตาสู้มือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บลึกแก็บโผล่และติเลิ่นหร
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสู้มือซ้ำมือสก้อหนอ

No, the Umichoper da Puve Mura Patti Pupi Romo Seco Braddog Natapo Pagua, Dota Pope Bracalu, Bracanoco, Rano, Tachota Mur Haloco, Hunari, Letilen Yi Nari, the lot that Lele saw what her Chiang Mai, Samang and Pachasam Han Tisam, Krom Pachasam Han, Notokola Sadaya, DJ Summer, Chelum, Sri Wongchai, Ganada Viti Yule AM took a toll week as a new Chiku. กิโลเฮิรตซ์เนาะนาการ์เลโลบาโทรศัพท์ตัวโดดตัวโจยาเดโทรศัพท์แฮคอร์เซเจ0532760007บาชันตาการ์เลย้อนหรือดิสโซเลกวาดเอาการ์เลเฟซบุ๊กอะปูและติ๊กต็อกอะปูเดเกวลอตะกตัวเกวกือเกวเนาะกดไลค์กดแชร์จ้ะนี่เฮกิเฮบาลอซาเนาะตาซับกิเลอร์จะเปลือกดับปูแวอะโตโคจะเปลือกเนมเมวดาเลสระตือโพอัตามุขอดับปูแวเคยกันหนาเวดานี่เหรอเวดาเชวาเบดเหรอเนาะเดอแปลกคือนาวิลีตากาเลบาซาเลกาคือเดอเคดกนาเซติติเนาะเลเลบาคคือตากจอดิโซเลอาเกรคาอาเกตาดิตาโดเลจึกเฮเตคือดับแวดิโซเลอาคือแกริแกบาลอซะเนาะบาคคือเลเราชอบเอาไว้เลปากกันหลือปากกันยอเนาะแต่บลูลากาแกปากกันหลือปากกันยอในชั่วโมงเลตากูบากูเซโอตอาบาชั่วโมงเดอสุชิซาชิชมโมเลพี่อมาออตาจะมีเกริจากเกตันยอดิซอลเลอร์ปาเลอุลคุลเวปูบะเนาะอันนั้นก่อนเนี่ยอเดียโดโอทาวดาอับลอปปากันหลือปากันยออุลก็เจอโคกันลดล่ามิเกปปากันเจอปปากันหลือปากันยออุลดิซอลเลอร์ทีซีก่อกามิเกเนาะอัตเตอมวนตาดิซอลเลอร์ปากวดาเลอภิตามาตาจะมีเกิดจากเกภาษุภาษาและมามุซิมุนเนาะเนี่ยเกเนาะเดออบะกดลุล่ะเนาะอีกาเดบาจาลเลอร์เจอทุ่ทออโคตอดีเมวดาปรากฏย้อนและมีหุสับพลาดกะเนาะและปุขีเนี่ยมีหุสับพลาลีบาคือเลยปาโทตาเลอร์ปาโทตาเลอร์อบะจิบุคอนเลดโดเนาะดิซอปรากฏว่าดามีเนเสือแบล็กทอพลาน49เนาะเก็บกันเลยมีหุสับพลาหรือหมอและผู้ขี่บาชาตินิยาอีดาปาเตเลอร์มาพลาถอดและปากันยอมีหุสับพลาโดนอกีดอนหลอดมีวดาตินิยาอีมูกอคอนี่เนาะมูกอคอนี่อัดและโทตาเลวิบอกรนี่เนาะอัดโทตาดิโซเลอร์มวยไทยเนาะเดอร์โทตาลิเน่เนื้อตาลิเน่น็อกเอาไว้ดาน็อกเอาลิเน่เนดอลเลอร์ตรวจเลเจปากอดาโบนัสเนาะเนดและตรวจเลเจเนเทลับโทรศัพท์ติดรอญาเยอะติดจิการอดอตะเกอกูแวนุ้ยกับรอดเละ1,700,000 กว่าบาทเนาะอันนี้เหรอเฮตเต้คือดับแวนมีเวลาเลยดีดิซอลับปุ๊กอีเดจเฮตเต้คือปื้อพ่อแม่โพคิเนาะบาคาคือเลตาพี่อ๋อมาตาดิซอลปากเกดอกกีฬาเนาะปัดโทตามีเกปัดทิศลำหมอต้อมีเกบาคากากันนายเวลาอาชโมปากกาโคเนี่ยบาคากาชโมได้จอดดีเจเฮตเต้อะแต่ทุ่มปัจจุบันมาต้อนร้านในเนจเจอร์ด็อกก็แควก็แควด็อกก็ซานแต่อาตู้บากาเนาะบากาชั่วโมงได้ดีเนาะบากาติดถี่เวนอกแขนนอกคอติดกูว่าเวนอกแขนนอกคอบาจันนี่เนาะเดิมปัจจุบันมาต้อนร้านในกันเนี่ยแล้วด็อกก็แควกูแหละติดกูว่าเวนอกคอติดสินยาเวดาบากาเนาะอีคาเดอร์เฮเต้คือน้ำมีเวดาเริ่มจะเสียไปเอาทอมมีทอสุปการ์ตือหรอบัญชาชื่อเต้คือเนาะเซโรเลอร์อากันเนบาโกลเนบาเจดิซอลามีหุสับพลาทั้งหมดเนี่ยก็บาสัวเมื่อเลยตากอสุกอซะตามพิลมมันโลคือในตากูบากูเซเนเดอร์ตามเบียสามุนเนาะเนาะบาเรนโลเขาเนเดอร์ลิแหนบาตูตาชาบาตูตานาตัดลีอามิอาจะเนาะแค่นี้เราได้เต่ามูเดอร์บาเตเลเรลิเนาะเต่ามูเดอร์เรแกปะเต่าตาเจอร์กาเทเราเลยอัทโทดามูกอติลานี่เราเนี่ยตึกก็แกวเบลบุเลยก็ตึกขี้ก็แกวเนเดอร์ก็จากขอสิทธิพัดโดดกาลิหมอเนาะแกถอดสิทธิพัดโดดกาลีดิแนวโคเนมือกับพัตตีพื้นพี่เนี่ยพ้นเนี่ยลิเมเอดอนเลิฟพี่ลมมันรถอาจจะมีเกริจาเกเนาะชอดแชลอัตากูบากูเซโอจะมีเกริจาเกเนาะเดชชอดแชลอัตเล่นแลเนแค่ไหนเนี่ยแต่พี่ออกมาอ่อนในกว่าเลยไม่มาจะมีเกริจาเกมามุนเนาะเนี่ยอ๋อบะก็จ๋าหรอเนาะบัชาดื้อบัตรกาเนเมถีเลาะพวนลีเนาะดิซอลเลนเลทโทษบัตรที่บัตรด้วนตาเนเดซักกันยอเนาะอันนี้คาเนเดลอตตีเลอตาสุกันยอซักกันยออุจิบัชาตาก็มีเนดิซอลเลอร์จะมีตาญยอบ่าวบากากาเนแลดตือเลอทั้งหมดซอเสือแบล็กบาบัชาเดคอมิเกอร์คามิเกอร์โคซาตูซูโคซาชา
นาะจึกกาคอกาโอเวดาตจกาจิบาเนาะตาเคลนี่เอาเดละเกเอาเดละเออเนาะอันนี้คาเดโอเลตกากากะซัวเมตาอมูบาชาอะเกตอมูเลอะบาริบาเกดิโซเลอะตกมาที่กอตามลอพิกาบาบากากาเตเวดาซักคุนุคบเลลซับพิลมมาโลดากะเกทอคูเกทอมอนตาโตบาเนาะโอเลกีบาดือมาเสดคัดโทดานี่หรอเดรเนาะโทมาไม่ปีเดมามาไม่ตึปีบาดบาดนอมีจิบาเนาะอามาซาเลเนจะขอขอดอเลอะลอลากะตือคะเนมีวะดาเลอะโทวะดาวีอะกะตือตาเดอะตุรปะกะญอคะเนกาจิบลิจิบโคตะปะกวากัดดอกะโทมออะกัดดอกะโทตะเมดอกะโทแบบไม่เตะเทตะปุตะโกปูในปะกวาอะกัดดอกะโทเนาะบูละกัดดอสเซกอกะเนาะขอก็ในตอนในปักกว่าแล้วโซเชียลมีเดียดิโซเลอร์ปับปรับทาราไว้ดัดและทีวีปูเมเกโซเชียลมีเดียปูเนี่ยอากาศอากึกแหวกแกรชีแกรกจ่าที่สินยาบัตรในมือเนี่ยโตไปซี่เขาเลยปักกันยอนในจิบหรือจิบโขกไปปักกันยอนในปักกว่าแล้วไปสู่คือซักคือต่างเออปักกันยอโพมันก็บ้ามาดีอีกอ่ะโซถอดเช็ดบุเช็ดการเลยปักกันยอเตะไว้ดัดจิบหรือจิบโขกไปปักกันยอก็ดูก็การสกุลทีสกุลก่อเลอแฮเฮกิเห็บบ้าหรอซะเนาะอ่ะเตะไว้ดัดดีเนี่ยเออเดอปกว่าเดเกตตาสุคือซักคือดาดิโซเลปากัญยอพัวก่อก็กะภาษีทุพายีอัปลาพลาลอตะกุบากุเซดิโซเดเกเลจิปกรอเนาะกวานอนเนอดีโดเซบาชาเซโลกันเนราจะเตกะนาวปัดโทดาเนกะบัดโทดาลอกะเซิร์ฟไวเนาะลอกะบัดอะบัดโทดาเซิร์ฟเซิร์ฟเข้ามาแลรายการตะไคจะตัวปอนเนเกบาชาอะตะกะเตพียกที่2เนี่ยอะคิกวอเนกะเตเมวดาเลยกที่1เนี่ยเนาะยกที่1ในดิโซเลอร์เสียบแรกในปัทโทบาอเมสาทธีเนาะก่อนไล่ก่อนลาดกาก่อนลากันในโทดับพัสเซจอมีหุสับพลามุนนอจิลอโทบาเสียบแรกเมสาทธีว่ามากกว่าริบบือนะชั่วโมงเลือกแรกเธอไว้ดาตะเกลเออดิโซเมสุจาสัจจาเลือเนาะกว่าดื้อแรกเธอดื้อแรกเธอเต้นเนบะเนาะบาชาสระเริ่มอคอยอดอัตเตอร์คีเซอร์ลุยเซนมาเปตเปียบากันเนาะสระเลือกข้อกว่าเชลาดกันในยอดเลยอดเกเตดาดาเปดิเนาะเปลมเมลาโทดาโทดาที่กว่าได้บุลกริกริเสือบได้น่ะกันลอยแล้วแต่ลอยใจว่ามันเลยมาเก็บเป็ดเคลสเซตเอาเต้มาได้สักคืนอะไรเจนิมรอกว่ากินก็กว่าเลือกแค่ข้อเลือกยกที่สองเลือกปรากฏดาราวทูเนาะดิโซเลือกคีวอร์วอร์มันเลยมาเก็บคีวอร์วอร์เลือกปัทโทตุกคนในที่จะกว่าแต่บาคาเคจอเสือบแรกโทดาป้อบาบามาเลมาเกตตลอดตีลอดเชดโอบะอาซาตือหมอซาตือดิเลดิหลอดดิบาบกอลเนาะเดออัตบันเนี่ยต่อไม่ดิเลจัลเลตสัญญาบะโทดเอาไว้ดาตบาร์กอลลาอัคขาคีด้วยจีกอลลาเดรีดับบือเชียวอันนี้เราเนี่ยมีไว้ดาตึกกันเลยรีขี่กันละกันละลีเนี่ยไม่กว่าเลยแต่กันเลยสึกสักเนื้อดาแต่เนื้อดาที่สัญญาบะเนาะรีขี่ตาเดอปัจจัยเจสระเนี่ยจัวกอลลาเจเนาะจัวดาตาเกตถือไปดิเจบัชาเสือบเล็กอัจฉาดิเจเนาะอาตาเฮปเปอร์คอร์ดละซอดละไทยเวดาเลออจิเนคีเนี่ยที่เวดาชูเลยเลยนะบาดาบาเนตอมีอะบูเกเมมาซาลิจาเลสิยาตาบาดาตอบายาทักขมแมมาจากประจันละกะจาเนเตเวดาเออบาคะคือจิเนคีซาเกมมาโลเนซุปกาเตซาพาสุพาซาเลซาเกซาเกน็อกดิซอลเลอร์กอลลาร์กานิเลจิเนคีนี่ล่ะเตเวดาดีเนเดนอกเวดาจิเนคีซุปกาเตรีนาบือเนบลอเดสระยาดาเวดาเดบลอเดกอลลากาเกเตเวดาเกเลดาแต่แก่เด้อความโยเลเนื้อตาเนาะเนื้อตาเดินเนบัตรุนเนบัจีที่ซอจะเตกระดานเนี่ยโบนัทโทษอ่ะตั้งละเหรอจะตื้อเป็นนาทีเหรอแต่ตื้อเสร็จแต่ตื้อคืนนาทีบ้างคะเนี่ยเนาะแต่ตื้อคืนนาทีบ้างเด้อเนบัจีตะกึกแกว่อับเล็บบุลก็ตื้อขี้ก็แกว่เนาะอีกค่ะเด้อไปให้เตกระดานที่ซอแรกเกดดีเกดโดวีเด้อปากก็เลยเฮกิเฮบาเลติเลปากกันยอกับพี่ตามาตาแต่มีเกเรจากเกกับพี่ออกมาออกตาแต่มีเกเรจากเกไม่มามุ่นเนาะเนี่ยโอ้บะแค่ฮิริบากุนาดีเนาะเลกิดอเลตาสุมือสามือตาสวิสาเชรอเชโมวาสระเสอาตาสกิดอเลตาอุมูเนาะตาอุมูใครดัมเมเลอร์โดชาตรียตาสกิเนาะ

กระตือลินอตาสักวีเลอร์ชาตรีพิมพาอัตาสวิเนาะบาคือคือเลเตอมูเนาะเทวดาเลเตอมูเดนาผุนนาแปดอปูแวกเคดกนาตาสักวีราชหอมุกอเทวดาตาสวิเลบาโยเจาะอีกาจะเกิดเตคือดอปูแวกเลดีเนาะบาคือคือเลบาสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแค่นี้ในประเทศแต่เชื่อต่อเลยเชื่อถอกิดอนมีนิสาตากาเลตันเนบานตากาเลอัตาปากวดาอากเวลในนั้นที่เหลือที่จะแหลบบาคาคือเลนนั้นโลนเจอรัตเลือมีบาคาคือเลือกเด็กก็เมารัตเลือมีบาคาคือเลนนั้นมอตอติมอตอเก้าค่ะแต่มีเกิดจากเกิดบาเบื่อหรือดีบ่าสักแค่นี้เนาะเชิดดอลลาร์สอดบลอดเนาะเชิดดอลลาร์สอดบลอดมีเวดาเลือตาเสดภัยเนี่ยปักว่าเวดาดิโซเลอร์ปัดดูว่าการรัฐบาลอักเลกิตาเกิดเสดภัยเนี่ยอักว่าเวดาหลกมิหลกมันตาโอเจตัวเบาคนโดบานอดับเวตัวเบาคนโดบ่าก็กระพ้าเนาะเชิดถอดละซอดบลอดเนาะเชิดถอดดิโซเลอร์ปักกว่าเวดาดิปะเหตุตาเชิดต่อเลยปะเชิดถอดมีสาปักก็เวดาเลยปะยื่นอุทธรเนาะเตเวดาจัดถอดเลยแค่ไหนอีและตัวเลยลันเลอแต่ลันยาอีเนาะและเมื่อเริ่มพ้นลิเชิดถอดกินาเสจเนาะดิโซเลอร์มาเลยแอปพลิเคชันอัปูเซจเลยเว็บไซต์อัปูเซจโทรศัพท์มือถือแค่ไหนประเมื่อประเมื่อก็กะเนาะก็ดอลเลอร์ดิสโซเลอร์เนี่ยเล็ดอันนี้เล่นนึกจานตาซีเจมจานเนี่ยไม่เล่นเล็ดธนาคารตาเนี่ยอากอกาเจาะเนาะดิสโซเลอร์ปั๊มเล่นระระเดอร์อากอกาเจียอกระตือเดอร์เมื่อเราจะเล่นพ่นลิมันเนี่ยแค่คือนาตัดติเลอร์วีเนาะไม่แต่วีบาดาเชื่อต่อโมกเกสนี่คือนี่กว่าแต่ใครพ่นลิมาเวดาตัวย้อนหรือบาดาเล่นเล่นนึกจานซีเนาะนี่ค่ะเนี่ยมีเวดาเล่นดีเนาะแค่นี้เนี่ยปัตเตเวดาปัคัดกรองเวดาคือกว่าเล็บกันเล็บตัดตัวโอบาซุปกาเตอร์เนี่ยก็บันเนบาเวดาหรอบัชาอ่ะเต้ก็จะเวดินเน่ปักกว่าเลยปัจจุบันตาก็จวนตาเน่บักการ์นตาตุ่นนอเจียเน่ปักเวลอนเหนียวดิโซเลอร์ปักคึกกว่าเลยอ่ะมีอาสาอ่ะตาคือตาขวานตาวีและตุ๊กก่อนเล่นเนื้อคาตุ๊กก่อนเล่นมอตติมอตต์ก้าอวนตาสเวสตาตุ่นบ้าอันนี้เนี่ยบัตเล็กเล็กเนาะบัตเล็กเล็กที่เนี่ยโคเนชูลอดมีชูลอดสารและซอร์บล์เนาะตัวบ้ามาสุจ่าซาจ่าดีบ้าเนาะแค่นี้เนี่ยปักเลยอ่ะตันดีบ้าดิโซเลอร์ปุ๊กี้เนี่ยเนาะอากาศชีก็แกว่เนาะแค่นี้เนี่ยจากเราไปดับภาพพรชั่วโมงได้กว่าเนาะภาพพอเนาะมาจากได้บัตรอากาศได้ไม่สีอย่างเราใส่แล้วก็จัดสปาร์ตเตอร์ดิโซเลอร์คืดโหลคือเจเนตันนี่ตันนี่ในร้านอ่ะดอสเซตเชียนด้านในเด้อตัวบัตรแล่ชุลละแหลกเกเสจเนาะบัตรอากาศได้สีอย่างเราใส่สปาร์ตเตอร์เรื่องมอเตอร์ติวมอเตอร์เก้ามอเตอร์ติวคีโชเนาะคีโชเนี่ยได้เห็นอ่ะบ่าวดับไปแหวนนั่นลินจ่าไม่โอดิโซเลอร์มอเตอร์ติวคีโชบัชาเอาดอสทีแล้วเนี่ยตามจิตเต้กูรันได้ดีชูลาร์คอเนาะชูลามิสาลาซอมีเวดาเลบากามอตติมอตกะอุลามีเนโอคิโชซุปกาเตบาชาอะคิโชคะเนบาชาชมเมอร์เซเลดมอตตือเนฮามือฮากออัลเลียจาดะเลมาเลนอเคนอคอบาชามีโอดิอะโออามิอาจาเนาะบากากาเดอัลโลพัดดูมอตกะโอนี่เนาะมอตกะเดอัลเลือเปเรชาเอคิเซเซเซบาเปเรลินเนปะกะเตอคิออะปาเจคอเนเนาะดินยาโคเนและชุลมีชุลศาสกกะพะเนาะตัวบามาสุจาสัจจาดีบ่าเนาะชุลดอกกว่าดอดบาดบาเลอเคกอดดอนในปักมาไว้ดารอติลอเช็คกึมเมอร์เจ้าหน้าที่เนาะกึมเมอร์บาดบาเลก็เชิญลอเจ้าหน้าที่และกว่าและตัวโดดตัวจุลศาสปักเก็บปักแขวซับกาควาปักแขวซับกาก็บาปะเตเลก็บาชุลมีชุลศาสเลรับรองไว้ดาดิซอเลปาร์กาอิตาตุจะซื้อบาสุกาเตอมอตอการลอนลิสุกาเตออันเหลือเปรตโตเลยบ้ามอตอติลอนลิสุกาเตอบาร์บาร์ละก็มาไว้ดาลอตีทั้งหมดนี่หนอดิแนวโคเนชูลอหนอชูลอกอกาพะหนอบาบาชาชาเอาอัพเพียดเดอุราดิหนออาเกก็เตอชูลอหนอชูลอดอกกว่าแลดอลเลตาสวีเลอเตวดาบาโยเจาะหนอมุคอดอปูเวเคกันหนาไว้ดาถึงลื้อละกันบาโยเจาะเลอสระตือพอดอะเนาะมาเลยจะหลอกกันนาเลอะพ่อมือแวะดาโอเจเนาะกันนาดอกกว่าเลอสระสระคือพอยเนาะสระคือพอตาเนาะ

0: เปลือตึกัดดัดเปลือดัดเออดินาโคเนจะก็แปลเลอจะป่าเนาะจะป่าอัตเตปอลเลือเปลือบาคาคือแล้วจอปาโดนัดเดจอปาโดนัดเดกาเนอักกว่าจอผู้แค่เมื่อขอได้กูมาซีจอผู้แค่อักกูมาซีไว้ดาเลอปากก้อยดาอักขอที่ขอรู้ด้วยเนี่ยอัตเตลักกว่าไว้ดาตั้งมือว่าดินนี่ละหรอกว่าตั้งมือได้กูมาซีไว้ดาปาเตเลอร์ไม่มีแล้วจดแต่กว่าปาเตเลอร์เหตุผลโตบ่ะเนาะเหตุผลโตบ่ะเด้อมาดาตะกีบ่ะเนี่ยมาดาตะกีบ่ะมาเออมาซอปากาคือมาเลมาเกอะก็จาเต่ามูเน่ก็เตอแล้วซีโจกิดาเวเนาะอีกคันบ่ะก็คือเลยอัลล็อกอะดิซอตัดเดบบ่ะเนี่ยดินาโคเนปกเลกนาสโกปอลิปเลพัดทอเจาะเนาะก็ออดาเชก็ต่อเหลือหรอเนาะบัชาแกปอลิปเลอัสโซซอดาเกแกตากูบากูเซเนาะก็ได้เลือโผเนาะปกเลกนาสโกเนาะแต่หันใหญ่จะเกิดแต่ดาไปหรอโอชูเทเบมซาพรีก็กะตับหรือ
1: เนี่ยแต่ละชอบปลาชอบปลาแต่ก็ได้กว่าชอบผู้เคยป้อมกันนะฮักเก็บภาษาเชอฮัลโหลราซา
2: ปากก็ที่ว่าสิเนี่ยมีแต่จอปาโดนัดเดเลยนะ
1: อุ้ยแต่ต้องมีจอปาซะเลยจอปาจะแค
2: ่มีม
1: าซะจอปาจะเฮ้ยเด้อแล้วจอปาจะตะเลยสิเนี่ยฮักเก็บปาลาลาอัตปอดิซาตปอสายอกุมอสโกว่าภาษามาเอราจะเนี่ยมาปานาบัตลีอย่างเง
2: ี้ย
1: มันเด้อจอปาเรนิอักกว่าเจ้าเคยมัวกว่าเมื่อล่ะกุยเลยจะเล่เจ้าเคยกันดิฮะสักเคยแล้วก็มาซีเอจันนี่กันตั้งหมู่มาซีซะมันจะมึงมาลุลุ้ยได้แต่พี่ฮะตัวพ่อใบเรียนนี่ล่ะเล็บพอชาร์บีที่เวลาก็บนเดอลล์เอสิกุตโลคนนี้จ้าท้าเคยบีแต่ละเจ้าเคยนึกภาพว่าชอบไปจุดดอกก็มีจุดปลาฮะหรอนี่พันบาทนี่เรนนี่ฮะนี่พันตัวบาทนี่นึกก่อนดูจุดดอนแต่สบายเลยล่ะเด่นเจ้าแค่ขี้ก็แต่ใครดีจุดพันนี่ตัวบาทแต่ใครจุดพันล้านดอกเลยก็ปลาเราเลยจุดพันปลาเราเลยก็ดอกเลยเจ้าแค่กันไหนอัดอัดขาดิเจเจ้าแค่แต่พัดติมันแต่ในแต่ขันจุดพายก็มันจะคอลจะจัดจุดจุดเล็ดลอยจุดบาฮัลเลตลอวาร์คาเก็บเบื่อข้อหาอาศัยเสื้อสวะเวชพวกนี้เบื่อระวีมล็อกเฟียพ่อโตเวลือแต่พาพ่อสานอ่ะแต่พัดติ่งเนี่ยแต่ช่องอ่ะเนี่ยแต่พาเดี๋ยวมันจะนึกแบบพาโชว์จุดแต่ใครเลยจู่ข้อสานลูกให้ข้อสานอย่าเสื้อสวะเลยจู่พี่แต่พาพ่อเนี่ยนึกพาจู่ก็ถอดสุดท้าป้ามีจู่ก็ลอยแล้วล่ะชอบป้าแต่เจ้าแค่มันง้อหัวเนี่ยป้านี่พอพับบัตรนักการหนึ่งพันถอนก็รอมาพันรอนก็ถอนเลยพัดติเจ้าพันนั่นหนึ่งงอดูเลยนึกว่าจะพาช้อนเนี่ยแต่นึกว่าดอมเนี่ยนึกว่าปลาอะไรแล้วจะขี้กว่าจะไม่พันนั่นดอมนึกว่าปลารอจะไม่พันนั่นปลาว่ะนึกว่าดอมอาจจะขอแต่หนึ่งงอดูหรออะไรกันนะมาดิเสียเจ้าแค่กูละลาสอดรวยเราดีกว่าแม่คือขอนหมู่น้ำเนี่ยแต่เดี๋ยวเจ้าแค่ในวันหนาเจ้าแค่วันหนาดูเดี๋ยวจะฟ้าวันหนาร้านเลยเด้ออ๋อวันหนาเคยกันแล้วเจ้าแค่วันหนาแค่สีโพดเดือดฮ่าแต่ละนี่กว่าแม่ดูเหมือนแต่มุ้งมาซีซันนี้กว่าดูเหมือนโอ้แต่เดี๋ยวเจ้าแค่ในวันหนาเนี่ยจะมาซีนต์ต่ะนู้นแต่เลยจะมาซีนนอจ่าเอ้ยบ้านหนาเราแต่ตอนนั้นมีโอ้วันหนาดูเดี๋ยวมาซีเดี๋ยวจะมาละเนี่ยมาซีเราซะอุ่นเลยจ้ะล่ะแต่กว่านานเนี่ยนึกเตะเราบุมาซีเล่นนักนี่อาจิมาร์เซียมุตันี่นึกมาซีจุบนาร์มาซีมาซีเด็กกูนี่ก็จะเบียนอ่ะเท่านั้นอะไรแต่มาซีเวดานี่ตะกูเบียเจ้าแค่มาจะเล็กกูก็ได้เบียสหกรณ์วันมุ่งเลยจีเด็กเล็กกูก็บุนาร์เบียนี่ก็เจอก็ได้ด้วยกันเนี่ยเจอแต่เคยทำแต่ไอ้ตาดูน้ำเยาว์บนนารดูเลยชอบปะเคยมาซีตาเราจะมาดูเสียละใครจะมาเอามาดูเสียละจะเลี้ยช้ากันจะนับบีชอบเราบนนับบีนี่ล้าเลเลนัดล้อเลตุล้อสกัดที่ริคาสกัดที่นี่ดูปัญญาหามาเลมากามาเสมาวันนี้เก็บวิธีตอนนี้เก็บมีอยู่นี่ละเกมเนี่ยเราดูเก็บพัดเดอแอตเลฟิตาตอนนี้มึงก็เชื่อริเตลล์ก็แบบพัดเดอแอตเลฟีมีสกอร์ฟีก็คอนแล้ว นอเกตหลุนนอเกเจ้ก็ความนาฬิก

0: 예, 사기 무게차 말라카다 달라가 틀어니 후에다 라라가 지니 하다 좌에 보고 웰레 타올로 최근에 키냐 좀나 비파돌 비 올로
1: 아, 타오 팔로우 니니다.
0: 올로 세킬이 커바이 커다 다 해키네 텔로 아사다 노트론 마치르 라라가 다니 하 좌르 비디오 아베디 타일라코냐 빈나 비에네요 Rau, pa chogne brrrr, pat la pa pa pa pa pa la chay pa. A me le hi e vea chi ane ni, hi e chi ane ko na,
1: Para.
0: ngư chi ra. La ri ke, ki la cha pa te lo. Chau khe, nen le chao, nu na bi ni ko, a chi
1: A
0: de,
1: sinh nhà đó cho một cái là chào bên này bị gì nè.
0: da te ni vede, a chi chai ki u li ko.
1: À.
0: A me te da sa le cha ni, ta na po la de le a cha nya lo lo ta ne pat la ri ke ji si lo sai e ba khre pu nya lo lo ta de ji mar se lo ji e ga ji cha na jo ne ga ta ga da ji ji ma se ta ba ta be ma a bi lo cha wa na ga bi ga bi ta u be de mar se
1: 你个天！
0: e ni ga te ki ji a ba te cha u ke kwan ji ta he du kwan ji kwan u ji na de nu na ri ก็พอดูแลชาบินนี่เร่าละเกินไป
1: นี่เจร่
0: เก
1: า
0: ินนี่เจร่าละอาจจะเหอจะเดียกคนเลยว่ามันน่าร้ายขนาดนี้เออต่อเสียในชาในเจนซ้ำมาอย่างตันเลยเออเดี๋ยวนี้เอาไปดูแต่อ๋อมันดีเนี่ยสักต่อเสียซะตา
1: อ่ะเป็นหนาวร้ายหมด
0: คนน่ารู้ร้ายร้ายร้ายต่อเสียต่อ
1: ต่อยก็ดึง
0: เจอเชื่อว่ามีแต่ต้องคนเล็บเพื่อแต่ภาษาคือพัดดูแลเด้อต้องมาเลยชาวพัดดูแลเชื่อว่าเล็บป้าเออเราดีว่าแต่เคยทำเนี่ยวิธาเลช่างเนี่ยเลติลเลจะปาสีได้จีที่จะปาจ้าจีพัดดีเนี่ยให้อาแต่จะปาว่าสีนั้นหล่อซะเลยที่เขาได้พัดดีจะปาเนี่ยให้จานละละแต่ใส่ชาวมันหนาบีเนี่ยมันหนาบีใส่เลช่างเลยปะเดี๋ยวให้ชาเนี่ยนายเนี่ยเลยควันก็ฮิตกันเนี่ยที่เดินหลบอะไรแต่เดี๋ยวสมานแต่เล็บนับิวนับิวฮีรัลเลยสมานแต่เล็บนี่สิเฮียเล็ดเต็มกว่าลุนิรกาเล็ดเต็มนิรกามานี่ขี้กามานี่โอ้โหสะท้อนอะไรเต้าแกเป็นนับิวนี่เออเอาเป็นนับแกนี่ไปเลือดเชื้อเลยแล้วสะท้อนอะไรชอบใครไปใส่เกมมาเสียเต็มเลยแล้วเกี่ยงขึ้นมาเสียเรื่องนะจ๊ะค่ะที่เรื่องนะเรื่องมาเสียนี่เดี๋ยวไปเลี้ยช้าทำอ่ะไปตอนนี้เรื่องทีมอ่ะไปเจอมาหนิเอาไว้คนไหนไหนมีฮะสับปืนเลยแต่เนี่ยการที่จะช่วยนี่เดือดถ้าเหยื่ออุ่นเดือดชอบแค่เดือดเลยพอด่วนเดือดพอเลยแต่เป็นนาฬิกาดื้อนะมาเสียตาลีเดี๋ยวเราเดือดเลยเรื่องนี้สักชู้ดอให้มาใจเลยให้แต่เด็กแต่ใครดีสบายชู้ละยี่เดินมาเสียแต่ใครมาใส่นี่เขาหนุ่มชู้เขาเดี๋ยวคนรวยก็จะก็บ่นนี่เนี่ยแบบเช่าเล่แบบนั้นตื่นรวยแบบเช่าแค่นั้นจะรวยก็ได้รวยนี่ก็เปรย์ตุ้มรู้เจ๊แค่ก็บ่นนี่เพื่อก็แต่ตุ้มเสียจ้า
1: แต่เราปวดหัว
0: เออแล้วเดี๋ยวอาจจะใส่เล็กชายว่าสะดวกบ่อะไรอะไรเล็กที่เล่นแต่ปวดเล่ห์นี่เนี่ยคลีราเลยนะเฮ้ยเล่นดอกว่าคลีพอร์เบย์ดอกว่าปักกูปักเขินเลย
1: ปนเละก็เละตันเละ
0: ทิ้งยานี่เนี่ยแต่แค่เนี่ย
1: มานากินแมวพี่ไม่นับปีกันเลยหมด
0: เนี่ยนะกว่าปันเละเกี้ยเกี้ยนะต่อปันเละชะลายทะเลาะเรื่อง
1: กันหลัวคืออักขวคือนี่เนี่ย
0: เฮ้ยเราดูดอกคลีเบตเต้นี่เราปัดละเนี่ยแต่เออเสื้อสุดคลีพัดดูดอกก็ย่อกว่ากูเปียใช่ไหมใช่คลีพอร์ว่าตะคุตะเขาว่าพูดเท่แต่กิตาบา
1: อ๋อแวะเที่ยวด้วยบีเจมอ่ะ
0: เออเท่แต่กิตาบาที่บาหลอมุ่งหน่อยก็แต่ก็ลดเหลือลดเลยนะที่ตะคุตะขอบเกินที่ที่ช่วยเราแต่เนี่ยจะดูหน้าชาแต่เนี่ยแล้วก
1: ็หนักเว็บบ่อยๆนะ
0: เออหนักบ่อยๆเลยแต่ว่าดอกแต่ฟันเมฆเดือดร้อนมาลดเลยบุถึงก็ควรเราลดเรือลีโอ้แต่คือว่าเพื่ออีเดี๋ยวลดเลยแต่คือเราเที่ยวดูเพื่อดูเลยแต่ใครนี่ตาเพื่อนี่เฮล่ะในวาซาตัวในปัตตานีเจ้าเดมาเสียดิ เซเลนบะหิตูตูบะอุเปเณบะหิเออเลยหิเวตะเนหิเวตะตูเรจินตาเกดะกิเตระจะเตเตียจะปะจะชั่วกะจะว่าทีแม้กิจะละละเราจะกันละชาเดือกบุญนี้กะอะเตตะปะตะอะระบะฉิกะระชาละหิเวตะจาเวคึกคึละละตบะอุเปยิเดญัลลอวะเวรุอีลอลอซะริกมัสิลอซะเอะจะญัลลอวะคะเนดิเนกะระซะกุเปเนกะระซะกุเปมาริเซลเรเกบชาเมกะเนติกะดานิเปยฮะเวเตควาควาเวเตอูฟูนิรานันตะคระควายตุจินิรานิเดทุนดาราหะเลตะไคเตจาเวรัลเลนเตจาเวคคคลอดอาลุดูบู
1: อะเมตตุนนี่ดิเวละจับไปกะอะมาดละ
0: เอออะเมตจับ
1: ไปงอดิกะจับปัดดุนันดีเด
0: อะปัสสะเชเอเยเนปะสะกุมัตพุทธะเดอะ
1: งาตะชะกะคือพุทธะจานี
0: ่เออเกตะทุยดะเวนี่กะ
1: เออเมกะตะเดบัลลอต
0: ปะสะกุมัตสีดะกะเกนมะจัมมะสีลอดะสะลอตัว
1: เออ
0: ตะเตตะตุเยจานี่ปะตะมะวะมาเนะอะเกียมาแล้วซะนี
1: ่ตะกะเตเลยอ่ะนี
0: ่ตะกะเตเลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ละเนี่ยจับปากชุนไล่ทําเดินเนี่ยดูพัดดูแล้วก็ปู่ว่าจะเจอๆกันเลย
1: อ
0: ืมเฮ้ยเลทิฮาเจเนี่ยคือคนละกิลุดอดพดลุเลียคุณอาจารย์ลุครับเออเปียเจนี่ไร
1: อืม
0: ชาละไรเพลเพลคือละซะเลชาวราจิเลวาจาเนี่ยที่จะบ้านเนี่ยจันดาเนี่ยฉันดาเฮ้ชาเดบัวเฮ้เชเดบัวเฮ้ยชีเตวัจจาระเฮ้ยชีพัติจปาระนะชาเดบุญสมุนมันตลอดเดบุญวันหลวงนะกัน
1: อืม
0: เออฮาชาเดตวัตเตนฮิตาเตอสัตว์อะไรล่ะสักเกมาสิจะเข้าอะไรบลัดดี้เขียนอะไรตุ๊กเล็บปูเล่าตาอาตาเลือดีเดจะเข้าเนี่ย
1: อืม
0: เฮ้ยวันนั้นเราอุดดื้อมาสิเวต้าเดือดเพลระช่วยเวต้าตัวเล่นนั้นเยอะแยะก็จะรู้กันสบายกี่มาเสียนั่นละกี่แต่ละสักเน้นรายสบายเลยมาเสียนะแต่มาตะกะเขาว่าตัวเล่นนั้นมีเด็กนักกูจะใครนัดละแต่ถ้ากูน่าเสียนี่แต่ว่าเลชานี่ฮะจริงทีไอ้กวัยที่ว่าสะท้อยมาดิสิละใครเล่นล้อซีกะเล็กเวลโลเล็กคนดูใครอยู่ถ้าพลันในทิศกุ้ยพัดดูทิศลนลอชอคือพัดดูแกเลวอย่างเนี้ยอ๋อแล้วเสียคนเดียวโลโหเล็กคนโลโหระท่านนี่มาท้อเขาเลยนั่นกาลอนลอนสีอะไรที่เขาเนี่ยเมื่อแวะถอดเสียคนเนี่ยกูดูถอดแวะถอดก็มีแต่เสียหน้าปลุยอะไรเนี่ยมาเรื่องข้อสั่นเนี่ยถอดรอถอดรอริมเลยฝ่ายเดินเลือดเสียคิมเลยให้กินรถเล่นลอยกันข้อสารมิตาตัดตัดตัดจับเรือ
1: ภาษาสักมาซี
0: เลยกูมาซีมาจากดื้อตุ่มมาดีอ่ะเล็ดตุ่นน่าเลยเจอตุ่นน่าบาสน่าบาลตะกุข้าเนี่ยถ้าเล่นเลยเจอตุ่นน่าคนเลือกอะไรใส่กูก็ติดตะกุถ้าตาบุลากิสีว่าใส่กูการาทัวร์เกโอช่องแก้วมึงฮะโอปาร์การ์เมียกูวิ่งบักลาร์กีร่าเลยเจ๋อเลยฮัมมาสีขัดดูจีดละฮ่าฮ่าฮ่าไปหลาก็ชอบพาร์ดูข้าเจ้าหิลานาโตน้ำเมียเดินเหวี่ยงข้าจีเลยเด้อสหิลานก็ชอบพาร์ดูเด้อเพราะนี่ฮัลเลียบัวเจ้าฮ่าฮ่าเด้อเป็นยาสาสาล็อกคนยาความยาปุ๋ยอันยาฮักเพื่อฮัตเอาดอร์ฟอสนี่เลยเนี่ยนี่ฟอสซิลเลยน
1: ี
0: ่นั่นเองกีเราชอบกดเส้นเงื่อนชอบท่าดูเรื่อยเลยนะเราไปกดช่วยแต่โดนแล้วเลยปะล่ะแล้วแต่จะแล้วอุดรวาสันโลเนี่ยภาษีเนี่ยจะจู่จะสักปุ๋ยอะไรเราไปเห็นแล้วจะก็ชอบดูเลยจะอุดรดูก็ชอบจะเกิดได้แต่ดีเนี่ยแล้วโลเสกินีท่าเล่นเร็วมันด่าโอ้โหจับปลาเรือดีอะพ่อมึงจะได้เรื่องอะไรเจ๊เนี่ยเดี๋ยวมาจะสั่งนู่นละเว้ยทำไมจะแก้ลำบากเนี่ยแต่แก้ซ้ำมานู่นจะแก้เขาเด้อส sāng hē mā sī rāng yī tē, wē khā tē tā mō kē rī sā nē, tē kē rī mū wē, tē sā lā chā pā, pō wā. Nā wē, tā wē khā pā sā lā rā wā mā rā.
1: Mī
0: yā. Wā mī ē sā lī pā kā nā tē wē, ā ē nyā, ē gī tā tē, tā sā lā mā rā, mā rā nī bā hē wū hī chī lā yī. Hē tā wū hī chī lā yī nā mā nā kā chā tī. Chi bai hiya, chi bai doga, te kwa sa niya sa mara kwaya ta, kwa ku mara bale ta. Kwa niya mara kwaya, ne te mi sa laga chora dola le. Awe te, de mi te ni he u sa lani, awe tawe a lani. Awe doga, awe ke cha kere. Kere. Ma awe ha, u li te u hi chi lo yi, u li kwa na ke he ku ka nu tuwa. Mi he ku e ni kwa chua, pa ti bla chi kere na ma la, pa ti chi kere na ma la, awe chora la te ni. Na mga che ne u cho wo na da he li he ko we ko ti sat lau le we ko jo na pati chi ke no ma we pat sap ye he le da no ke mu ya mu ma ya na a ko ma si na ne ne ke he ni ke ke mu ma ko na ni we ne ko ko chi ya thao ta we ko ke chi se pati chi ke no ma ti ke no ma we na ko na
1: ko ti ti
0: ko ku ti tai la Kuku kala kru ga si kuiu ni.
1: Abu du kira chua ga ni.
0: Si u ni. Ape wa cha paha tu si nya chua ga. Mi a cha bu khai ga lo ni. Ale lo si ni. Ake la ni ho ni ke e te ni a po li a po ma. A I bla si li. Ko go la ni. U le ku wa kwa ti a khai ke ra. Ma da ku na ho sa pui wa ku ga chua ga. La ne si la ni nya bu o ma nya den I'm lucky that tu la cha pa we cha ka ta han na ki ri tu ra ki tu lo m ge che ra na ki do ge cha ve le ku ve tu vi ha ki ki tu tu de de kwa cho cha ka do ra ge cha pa du po lo la ru ru le wa de ma la sa la si ti le ma si a vi ki ri tu ki tu me ya ha la da de a ge ja ba le we cha ka re Pecik le lost energy ni si le ni ke perli bala. Ada si nya, ke nya, ke beti lo pupu ve muka pati le. Te lo gua te sa hilang gua ke cah muka ke doni sa kuar si le muka ke doni le. Tega ada kehe gua kira kehe gua le. Tapi tega do si le du ke doa ni le du. Pati lo ni ni punu ve rau nanya. Chahonadu, te veri sahilana rai ne, koka sahilana nega du na, nega ki du na sahilana. Ata I, inte ne sa le kwa, pamba le le jala. Ata le le do isopga ni, le thala sehu ne re miwa chimudu na, kwa mga chadabu le kukala na re, ne ken ne thi, te ne. Ata ne le la siwa pati, ame, le. Mga cha, mga laka le thao ka se ni nye, thao se lao se ki ne o ka chamuta na ta guha sa di ka sri ya, e da ta mo thira sa le ta apu ve la ne di dot la, haji ku di sa thu ma, ta mo le ke thira sa li, haji e kod ge ya, e nge ne thita ni la ka le wa, mga cha la le ko we tu nye, ta u tu tu, a ka la krag. ที่เล่าที่เล่าในสิ่งนั้นให้เกิดจะไปพ่อมาแล้วในใจเด้อเจ้าแค่อาพ่อได้ให้ใจเด้อเจ้าแค่น่าจะป่านในนิยายเล็กตัวเล่ให้ได้นุป่านในนิยายเล็กตัวอีกแล้วก็

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนพร้อมย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี้อิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในคูเวตและบาเรนรอบใหม่ตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อเพิ่มช่องทางเชื่อมโยงนักลงทุนย้ำไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนสู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยในวันนี้ได้เดินทางจากนครเซี่ยงไฮ้ไปยังเทียนฝู่อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าซื่อฉวนอินเวสเมนต์แอนด์อีโคโนมิกฟอรัม2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษระบุว่ามณฑลเสฉวนมีประชากร80ล้านคนและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ6ของจีนขณะที่ไทยมีจุดแข่งด้านทำเลที่ตั้งซึ่งเป็นศูนย์กลางอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานบุคลากรที่มีคุณภาพตลอดจนมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลและสิทธิประโยชน์จูงใจจาก BOI โดยรัฐบาลไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศ
3: การมีสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของไทยอยู่ที่นี่ถือได้ว่าเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนโดยให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือในระดับท้องถิ่นมากขึ้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลไทยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นระบบใน3มิติด้วยกันคือ 1. เรื่องความรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 2. คือการยกระดับผู้ประกอบการและบุคลากรไทยผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ BOI 3คือการสร้างความแข็งแรงจากภายในเรามีมาตรการเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือแบบรายบริษัทกับบริษัทชั้นนำของจีน6แห่งเพื่อเชิญชวนการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครอบคลุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแพลตฟอร์มดิจิทัลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้นายหวังเสี่ยวคุยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเสฉวนได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กองทัพเรือยืนยันเรือพาณิชย์ที่ถูกโจมตีในอ่าวโอมานไม่ใช่เรือสัญชาติไทยขณะที่เรือสินค้าไทยในพื้นที่ยังปลอดภัยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ถูกโจมตีในบริเวณอ่าวโอมานซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นเรือสัญชาติไทยจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบติดตามเรือพบว่าไม่ใช่เรือสัญชาติไทยนอกจากนี้จากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำได้รับการยืนยัน ันว่าทั้งเรือและกำลังพลประจำเรือปลอดภัยดีการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติขณะที่กระทรวงการต่างประเทศขอให้บริษัทและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซมีความไม่แน่นอน
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับสถานเอกอัครทูตณกรุงเตหะรานและกองทัพเรือเกี่ยวกับรายงานข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าสำนักข่าวต่างๆรวมถึงสำนักข่าวของอิหร่านอ้างว่าเรือชักธงไทยลำหนึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกองทัพเรือได้ชี้แจงแล้วว่าเรือลำดังกล่าวไม่ใช่เรือสัญชาติไทยและกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามพัฒนาการเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้โดยที่สถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังมีความไม่แน่นอนสูงกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้บริษัทเดินเรือรวมถึงภาคส่วนต่างติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in เข้าไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเร่งหาทางออกกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ทยอยลาออกหลังไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ได้เรียนต่อโดยไม่สะดุด
5: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีนักเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้บางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงศึกษาธิการรับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนพร้อมฝากถึงนักเรียนทุกคนขอให้สบายใจและอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกเพราะไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตย้ำว่าหากเกิดปัญหาจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะไม่ปล่อยให้นักเรียนต้องสู้กับปัญหานี้เพียงลำพังโดยจะเร่งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดและจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเริ่มวันที่20กรกฎาคมนี
6: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลัง ดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ทางแอปพลิเคชันเป่าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนใต้มีปริมาณกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่85ถึง105บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่60ถึง80บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่40ถึง55บาทต่อกิโลกรัมส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อนำไปสู่การแปรรูปต่อไปกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้หลังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และหน่วยงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เติมน้ำลงอุโมงค์ราว 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้น้ำหยุดรั่วไหลเพิ่มควบคู่ไปกับการฉีดสารเคมีเพื่อสร้างแนวบล็อกกำแพงดินรอบอุโมงค์ขณะที่ผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มเติมและผิวถนนเริ่มคืนตัวขึ้นเล็กน้อยโดยไม่พบความผิดปกติในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้จะเปิดช่องจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปโดยฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังจำเป็นต้องปิดการจราจรต่อเนื่องเพื่อใช้พื้นที่ตั้งเครื่องมือและฉีดสารเคมีโดยแนะนำให้ผู้เดินทางจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพแทนนอกจากนี้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รับเหมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณซอยลาดย่า1ซึ่งเป็นเส้นทางลัดสำคัญโดยห้ามมีรถจอดกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถและในวันที่21ถึง22กรกฎาคมนี้จะเชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารอพาร์ตเมนต์ในพื้นที่เสี่ยงก่อนพิจารณาให้ประชาชนที่อพยพออกไปประมาณ128ห้องกลับเข้าพักอาศัยส่วนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและร้านค้าโดยรอบที่ลงทะเบียนไว้61 11รายจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือระยะยาวต่อไปทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและการเฝ้าระวังพื้นที่ในระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเตรียมปรับปรุงกฎหมายพร้อมบูรณาการตรวจเข้มตามจุดเสี่ยงและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นของเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าจากการพูดคุยกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานพบว่าต้นเพลิงเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสายไฟที่ติดตั้งอยู่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมโดยบริเวณดังกล่าวมีการใช้โฟมซับเสียงที่มีคุณสมบัติติดไฟและลามไฟง่ายห่อหุ้มสายไฟเอาไว้เมื่อเกิดประกายไฟขึ้นไฟจึงลุกลามและคุกรุ่นอยู่เหนือฝ้าเพดานเป็นเวลานานโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นจนกระทั่งความร้อนสะสมถึงขีดสุดและฝ้าเพดานไม่สามารถทนทานได้จึงพังถล่มลงมาส่งผลให้กลุ่มควันพิษทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสูดดมควันพิษเข้าไปจำนวนมากประกอบกับมีหยดโฟมที่หลอมละลายจากความร้อนตกลงมาโดนร่างกายผู้ประสบเหตุทางนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงเป็นข้อบังคับเพิ่มเติมเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายและใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานและทางหนีไฟของสถานประกอบการอื่นๆอย่างเข้มงวดพร้อมบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเช่นร้านอาหารที่มีการเล่นดนตรีและจำหน่ายสุราซึ่งมีใบอนุญาตประมาณ 1,000 แห่งทั่วพื้นที่
8: แต่ละเขตก็ต้องดูจุดที่มีความเสี่ยงสูงเช่นคนเยอะๆจะมีพวกสถานบริการด้วยอย่างที่บอกว่าต้องพยายามไปควานหาทำตามกฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอได้ซ้ำนะเราต้องพยายามเอากฎหมายตัวอื่นที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจให้ละเอียดถามประกอบการที่คล้ายสถานบริการเนี่ยเขาไม่ได้พูดเรื่องวัสดุติดไฟก็ต้องพยายามหาช่องทางอื่นเพื่อบังคับตัวนี้ให้ได
7: ้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยอีกว่าในอนาคตเตรียมหารือร่วมกับตำรวจและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือนำกฎหมายผังเมืองมากำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นขณะเดียวกันได้เปิดให้ประชาชนแจ้งสถานประกอบการที่ไม่ปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ปองดูปัจจุบันมีผู้แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วถึง17รายช่วยสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยได้เป็นอย่างดีปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าปิดล้อมสถานบันเทิงย่านห้วยขวางหลังลักลอบเปิดให้บริการเฉพาะกลุ่มพร้อมยึดยาเสพติดหลายชนิดและบุหรี่ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท
9: พลตำรวจตรีธีรดลธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าวันนี้ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์4ชั้นในพื้นที่ย่านห้วยขวางหลังได้รับข้อมูลว่าลักลอบเปิดเป็นผับให้บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มตลอด24ชั่วโมงเกิดภายนอกใช้ผ้าใบปิดบังหน้าร้านเพื่ออำพรางสายตาแต่ภายในเปิดให้บริการตามปกติจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบยาเสพติดหลายชนิดเช่นยาอีไอซ์โคเคนเคตามีนฮอตเคและบุหรี่ไฟฟ้ารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทภายหลังการตรวจค้นพบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวม26รายทั้งนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบาร์โฮสต์และสาวเอนเตอร์เทนและสามารถซื้อยาเสพติดจากพนักงานภายในร้านได้โดยตรงนอกจากนี้ยังพบว่าร้านมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟซึ่งเสี่ยงอันตรายหากเกิดเหตุฉุกเฉินในเบื้องต้นเจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดผับลับแห่งนี้มานานกว่า1ปีและยอมรับว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตัวเองโดยมีไว้ทั้งเพื่อเสพและจำหน่ายให้ลูกค้าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลหาแหล่งที่มาของยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการก่อนนำผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางไปดำเนินคดีตามกฎหมายปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทย
10: พันตำรวจเอกพิทักษ์พงษ์เจริญกุลผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2569บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนได้มาขอใช้บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ยื่นหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารต่อเจ้าหน้าที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวรายดังกล่าวพบว่าเป็นหนังสือเดินทางที่ต้องสงสัยว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอมจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนและ และตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของหนังสือเดินทางดังกล่าวพบว่ามีหน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นมีข้อมูลและรูปลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลและลักษณะที่แท้จริงโดยคนต่างด้าวให้การรับว่าหนังสือเดินทางเล่มนี้เป็นหนังสือเดินทางของตนจริงแต่หน้าหนังสือเดินทางจำนวน2แผ่นนั้นตนได้ทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเข้าไปในภายหลังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนรายดังกล่าวในข้อหาปลอมหนังสือเดินทางและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมและใช้เอกสารปลอมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปผมสันคำวงทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: เริ่ม15กรกฎาคมประชาชนสามารถตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์ผ่านเว็บกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำหรับผู้ที่เลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID สามารถเข้าตรวจสอบและรับผลประวัติทางอีเมลได้ทันทีสำหรับประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่มีการลงลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณจุดบริการทั่วประเทศได้แก่1กองทะเบียนประวัติอาชญากร2ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และ3พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานตรวจประวัติด้วยชื่อสกุลโทร02-205-1347หรือติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเว็บไซต์ www.cre.go.th สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านโจมตีประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรอบใหม่ในวันนี้ด้วยการยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐและสถานีเรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมในคูเวตนอกจากนี้ยังโจมตีฐานทัพอากาศเชคอิซาและศูนย์ข้อมูลข่าวกรองในบาเรนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารและการขนส่งของอิหร่านเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งติดต่อกันเป็นคืนที่7แล้วทางด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเนื่องจากไม่มีสถาบันระหว่างประเทศที่จะสามารถป้องกันความโหดร้ายของกองทัพสหรัฐอิหร่านจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันพร้อมเตือนพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียให้เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีจากอิหร่านอีกนายฮอเกโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในรัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 5,000 รายและมีผู้บาดเจ็บราว 16,700 รายนอกจากนี้ประชาชนกว่า 20,000 คนต้องไร้ที่พักอาศัยและไปอยู่อาศัยตามศูนย์พักพิงที่ทั้งแออัดขาดแคลนน้ำสะอาดและระบบสุขอนามัยที่เหมาะสมขณะที่นางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดสรรเงินทุน346ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาทางด้านนางคริสตาลิน่ากอกิวา ผู้อำนวยการ IMF ที่ระบุว่า IMF กำลังช่วยให้เวเนซุเอลาเข้าถึงทรัพยากรใน IMF เพื่อตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 23:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศ

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะฮะขอเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะฮะหนังสือเล่มใหม่จะมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ยังจะมีสิ่งล้านพลาน้อยที่ทีมงานเขาจัดเตรียมเอาไว้นะครับรับรองว่าสนุกหรือว่าชวนให้หน้าติดตามไม่แพ้กันนะครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปตามกันนะก็มี2เรื่องนะครับที่ต้องแจ้งให้ท่านฟังนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของเสียงบรรยายภาพนะครับผมพลาดเองนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาเอกของโลกเนี่ยนะฮะจะจบในเดือนมิถุนายนนะฮะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเสียงบรรยายภาพเรื่องใหม่มาให้ได้ติดตามกันในช่วงปลายเดือนด้วยปรากฏว่ายังไม่จบนะครับนะมาพระพุทธเจ้าซีรีส์พระพุทธเจ้ายังไม่จบนะครับแต่เอาไปว่าอย่างนี้ฮะกรกฎาคมเนี่ยยังไงก็มีให้ติดตามรับฟังแน่นอนนะครับเรื่องใหม่จะมาแต่ก็คงจะไม่ได้เป็นซีรีส์นะเพราะว่าโอ้โหซีรีส์แต่ละเรื่องนี่ยาวนะแล้วเราทีมงานก็ทำกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับในเรื่องของข้อจำกัดต่างๆนะแต่ว่าจะมีเป็นลักษณะของภาพยนตร์นะมาให้ได้ติดตามรับฟังกันก็เตรียมฟังกันได้นะฮะทั้งที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่แอปพลิเคชันTab to Readนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับนะอันนี้ไม่ต้องรอเลยนะฮะเพราะว่าท่านฟังวันนี้ตอบวันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะกับทางรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะฮะจะมีคำถามมาให้ได้เป็นเกมนะเป็นเกมตอบคำถามนะครั้งนี้นะฮะเขาถามกันอย่างนี้ครับถามว่าท่านประทับใจนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะฮะอันนี้จะเป็นนิทานตำนานของประเทศไหนเรื่องไหนก็ได้นะครับนะตอบมา1เรื่องนะครับแล้วก็คำถามที่2ก็คือทำไมนะถึงเป็นเรื่องนั้นนะทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นมากที่สุดนะครับตอบกันมาสั้นๆง่ายๆนะครับให้ครบ2คำตอบนะครับกติกาสำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าต้องตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะครับภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมจะแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ที่ท่านฟังจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันได้ตอนนี้ไปติดตามเรื่องราวที่ทีมงานได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ท่านได้รับฟังกันก่อนครับเชิญครับ
1: เรื่องเล่าของซาน้อยโนวิชนีน้องสาวผู้ทรยศและสัตว์ร้ายผู้ซื่อสัตย์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรหนึ่งยังมีซาพระองค์หนึ่งผู้ซึ่งไม่เคยมีบุตรเลยวันหนึ่งซาพระองค์นี้เสด็จไปที่ตลาดตลาดแบบเดียวกับเคอร์ซอนเพื่อซื้อข้าวปลาอาหารสำหรับพระองค์เองอีกทั้งพระองค์ยังเป็นซาผู้มีจิตใจที่ร้ายกาจและเจ้าเล่ห์และมักจะทำอะไรแผลงๆอยู่เสมอและตอนนี้พระองค์ก็จะซื้อปลาเกลือตัวเล็กๆกลับบ้านแต่ในระหว่างทางกลับบ้านจู่ๆพระองค์เกิดกระหายน้ำเป็นอย่างมากพระองค์จึงแวะเวียนเข้าไปยังภูเขาที่เปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งซึ่งพระองค์รู้ว่าในหุบเขานั้นมีบ่อน้ำสะอาดสดใสอย่างที่บิดาของพระองค์เคยเล่าให้ฟังความกระหายน้ำอย่างที่สุดทำให้พระองค์กระโดดหัวทิ่มลงไปในบ่อน้ำโดยไม่ทันได้ระวังตัวจากนั้นจึงปรากฏซึ่งซาตานผู้มากอำนาจซาตานผู้นี้มีแรงสาบแช่งและอยู่เหนือหัวพระองค์ทันทีซาตานจับที่หนวดเคราของพระองค์ขณะเดียวกันตัวของซาก็ถอยร่นด้วยความหวาดกลัวและร้องว่าปล่อยข้าไปเถิดหากแต่ซาตานผู้ต้องสาปกลับรัดกอดเขาไว้แน่นกว่าเดิมไม่ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ๆผู้ต้องสาปพูดจากนั้นซาก็เริ่มวิงวอนอย่างสมเพชต่อหน้าเขาผู้นั้นเจ้าอยากได้อะไรได้โปรดบอกข้ามาเขากล่าวแต่ปล่อยข้าไปเสียเถิดให้ข้าใช่แล้วผู้ถูกสาปกล่าวมีของบางอย่างที่เจ้ามีอยู่ในวัง ข้าอยากได้ของชิ้นนั้นเมื่อข้าได้แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าขอคิดดูก่อนนะว่าข้ามีของดีอะไรบ้างซากล่าวว่าโอ้ข้ารู้แล้วข้ามีม้า8ตัวที่วังของข้าเป็นม้าที่วิเศษและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและข้าจะสั่งให้ม้าของข้ามาหาท่านในฤดูใบไม้ผลินี้ทันทีแล้วท่านก็รับมันไปเสียไม่ข้าไม่อยากได้ม้าเหล่านั้นผู้ถูกสาปส่งเสียงร้องและเขายังคงจับเคราพระองค์ไว้แน่นและแน่นยิ่งขึ้นถ้าอย่างนั้นฟังข้าก่อนซาร่ำให้ข้ามีวัว8ตัวพวกมันยังไม่เคยไถนาให้ข้าเลยพวกมันไม่เคยทำงานใดๆให้ข้าฉะนั้นแล้วข้าจะพาพวกมันพามาที่นี่แล้วพาพวกมันไปไว้ในทุ่งหญ้าของท่านรับไว้เถิดท่านไม่ข้าไม่อยากได้ผู้ถูกสาปพูดซาพยายามเสนอของดีที่อยู่ในวังให้กับซาตานผู้นี้แต่ผู้ที่ถูกสาปก็ได้แต่กล่าวไม่อยู่ตลอดและดึงคราวพระองค์ขึ้นเรื่อยๆเมื่อซาเห็นว่าผู้ถูกสาปแช่งไม่รับของที่เขาเสนอเลยในที่สุดพระองค์ก็พูดกับเขาว่าท่านเอ๋ยข้ามีภรรยาที่น่ารักเสียจนหาคนอย่างเธอในโลกนี้ไม่ได้จงรับเธอไปเสียและปล่อยข้าไปไม่ผู้ถูกสาปแช่งพูดข้าไม่ได้ต้องการเธอซาตกอยู่ในความคับแค้นอย่างมากตอนนี้ข้าจะทำเช่นไรดีพระองค์คิดตัวข้านั้นได้เสนอภรรยาที่น่ารักของข้าให้กับเขาไปแล้วผู้ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในบรรดาปราสาทของข้าแต่เขากลับไม่เอาจากนั้นผู้ถูกสาปแช่งกล่าวว่าสัญญากับข้าสิว่าหากเจ้าพบอะไรรออยู่ที่บ้านสิ่งนั้นจะเป็นของข้าตอนนี้ข้าจะปล่อยให้เจ้าไปจงไปเสียเถิดซายินดีรับปากเรื่องนี้เพราะพระองค์ก็นึกไม่ออกว่ามีอะไรที่สำคัญรออยู่ที่วังบ้างจากนั้นผู้ถูกสาปก็ปล่อยตัวเขาไปช่วงขณะที่เขาไม่อยู่บ้านมีซาเรฟโก้เชิงอัด8ซาน้อยหรือเจ้าชายน้อยจบเชิงอัด8และซาริฟนามาเกิดเด็กเหล่านี้ไม่ได้เจริญเติบโตแบบเด็กทั่วไปที่นับเป็นวันเป็นชั่วโมงหากแต่นับเป็นนาทีก็ว่าได้พระชายาเห็นพระองค์มาแต่ไกลจึงออกไปพบพร้อมกับลูกทั้งสองด้วยความยินดีปรีดาแต่ทันทีที่พระองค์เห็นพวกเขาน้ำตาก็ไหลพรากออกมาที่รักของข้าเธอร้องทำไมท่านถึงหลั่งน้ำตาหรือท่านดีใจนักหนาที่มีเด็กเช่นนี้เกิดมาเพื่อท่านหรือนี่คือน้ำตาแห่งความสุขและเขาตอบเธอว่าภรรยาที่

ของข้าไว้ไม่ยอมปล่อยข้าข้าอ้อนวอนและอธิษฐานแต่เขาก็ยังจับข้าไว้เสียแน่นเขาพูดว่าอยากได้ของของเจ้าเขาว่าเจ้ามีอะไรที่บ้านข้าตอบไปว่าข้ามีม้างามแต่ข้าไม่ต้องการม้าเจ้าผีร้ายตนนั้นพูดข้ามีวัวข้าพูดข้าไม่ต้องการวัวของเจ้าผีร้ายตนนั้นพูดเช่นนั้นแล้วข้ามีข้าพูดภรรยาที่สวยที่สุดในโลกล่าจงพาตัวเธอไปแต่จงปล่อยตัวข้าไปข้าไม่ต้องการภรรยาของเจ้าผีร้ายพูดเช่นนั้นและในที่สุดข้าก็สัญญากับเขาว่าหากข้ามาถึงที่วังและพบเจอสิ่งใดข้าสัญญาจะต้องมอบสิ่งนั้นให้กับเขาข้าไม่คิดมาก่อนว่าพระเจ้าจะอวยพรเรื่องเหล่านี้ให้ข้าเช่นนี้มาเถิดภรรยาที่รักของข้าไม่สามีที่รักเราต้องซ่อนเด็กๆไว้ที่ไหนสักแห่งดีกว่าไปขุดหลุมข้างกระท่อมของพวกเราบริเวณใต้จั่วของกระท่อมในสมัยก่อนนั้นซาอาศัยอยู่ในกระท่อมแบบชาวนาทั่วไปไม่ใช่คฤหาสน์ยักษ์ใหญ่แบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นนั้นพวกเขาจึงขุดหลุมใต้จั่วบ้านแล้ววางลูกๆไว้ด้านในพวกเขาให้อาหารและน้ำแก่พวกเด็กๆจากนั้นจึงปิดฝาหลุมโดยให้แลดูเหมือนกระท่อมเล็กๆทั่วไปขณะนั้นนาคาผู้เคยถูกสาปให้กลายเป็นนาคาได้มุดรูขึ้นจากบาดาลมาหาเด็กๆ เขาโวยวายเรียกขานชื่ออยู่นอกกระท่อมแต่ก็ไม่พบวี่แววของเด็กๆแล้วในที่สุดเขาก็ถามเตาไฟว่าเตาไฟซาเขาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนเตาไฟตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับข้าเขาเติมเชื้อเพลิงสร้างความอบอุ่นมากมายให้กับข้าเป็นข้าที่ซ่อนตัวพวกเขาไว้เมื่อพบว่าเตาไฟไม่ได้ซ่อนลูกๆซาไว้อย่างที่เตาไฟพูดเขาจึงหันไปหาไม้กวาดซาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนไม้กวาดตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีสำหรับข้าเสมอเพราะเขามักจะทำความสะอาดตะแกรงของเตาและตัวข้าเสมอข้ายึดมั่นในตัวเขาดังนั้นผู้ถูกสาปแช่งจึงไม่เจออะไรนอกจากไม้กวาดและเตาไฟได้จากนั้นเขาก็ร้องเรียกขวานว่าขวานซาซ่อนลูกๆของเขาไว้ที่ไหนขวานตอบว่าซาเป็นเจ้านายที่ดีเสมอมาเขาให้ข้าได้สับฟืนและให้ข้าได้พักผ่อนเพื่อที่ข้าจะได้ไม่รบกวนเขาจากนั้นเขาก็หันไปถามสว่านว่าสว่านซาซ่อนลูกๆเขาไว้ที่ไหนสว่านตอบว่าซาเป็นนายที่ดีสำหรับข้าเสมอเขาเจาะรูเล็กๆกับข้าแล้วให้ข้าได้พักแล้วข้าก็จะให้เขาได้พักด้วยนาคาจึงหันไปคุยกับสว่านต่อซาเป็นเจ้านายที่ดีกระนั้นหรือเอ๊ะข้าคิดได้อย่างเดียวว่าหากเขาเป็นเจ้านายที่ดีเหตุใดเขาชอบทุบเจ้าที่หัวด้วยค้อนด้วยเล่าก็จริงสว่านพูดข้าไม่เคยคิดเรื่องนั้นมาก่อนเลยเขาจะใช้ข้าสำหรับเจาะรูพาข้าไปที่จุดสูงสุดของลังคาสิแล้วปล่อยข้าให้ตกลงบนพื้นแล้วมาช่วยข้าขุดดินตรงนั้นเสียนาคาเริ่มขุดตรงจุดที่สว่านหล่นลงมาบนพื้นดินและช่วยกันขุดและขุดกระทั่งเขาพบกับเด็กๆที่ถูกซ่อนเอาไว้บัดนี้พวกเขาก็ไม่ได้เป็นเด็กๆอีกต่อไปพวกเขาเติบใหญ่ขึ้นเป็นเด็กหนุ่มที่สง่าผ่าเผยและเป็นหญิงสาวที่งดงามแล้วนาคาจึงนำตัวของพวกเขาออกมาด้วยความที่ตัวเด็กมีน้ำหนักมากดังนั้นในไม่ช้านาคาก็เหนื่อยและนอนพักและพลอยหลับไปจากนั้นซาลีฟนาน้อยก็นั่งลงบนศีรษะของเขาส่วนซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างเธอจนกระทั่งมีม้าวิ่งผ่านเข้ามาม้าวิ่งตรงมาหาพวกเขาและ

พูดว่าสวัสดีซาโนวิชนี่น้อยเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยความขืนใจหรือเปล่าและซาโนวิชนี่น้อยตอบว่าเปล่าม้าน้อยเราอยู่เพื่อจากลานั่งบนหลังของข้าสิม้าพูดแล้วข้าจะพาเจ้าออกไปพวกเขาจึงพากันขึ้นไปบนหลังม้าขณะเดียวกันนาคาก็หลับอย่างเอาเป็นเอาตายแล้วม้าก็ควบออกไปกับพวกเขาทั้งสองม้าควบไปไกลแสนไกลแล้วทันใดนั้นนาคาก็ตื่นขึ้นเขามองไปรอบๆแต่ไม่พบอะไรจนกระทั่งมันลุกขึ้นจากที่มันนอนอยู่มันมองเห็นม้าแต่ไกลมันจึงวิ่งไล่ตามไปในไม่ช้านาคาก็จับพวกเขาได้และซาโนวิชนี่น้อยพูดกับม้าว่าโอ้เจ้าม้าร้อนจังเลยเวลานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านและเราแล้วเช่นนั้นหางของม้าได้ร้อนเป็นถ่านแล้วเพราะนาคาอยู่ข้างหลังลุกโชนเหมือนไฟม้ารู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วมันจึงดิ้นเฮือกสุดท้ายแล้วก็ตายไปแต่พวกเขาผู้น่าสงสารจึงถูกทิ้งให้มีชีวิตอยู่ต่อพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันนาคาพูดขณะที่มันบินไปหาพวกเขาพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือบิดาและผู้ปกครองของพวกเจ้าข้าไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพวกเจ้าไปเลยกระนั้นหรือโอ้พ่อที่รักของพวกเราเราจะไม่ฟังใครอีกแล้วเอาล่ะครั้งนี้ข้าจะยกโทษให้นาคาบอกแต่ห้ามทำอีกนะนาคาก็จับพวกเขาขึ้นหลังและพาพวกเขาออกไปตอนนี้เขาเริ่มเหนื่อยและล้มตัวลงนอนอีกครั้งและพยักหน้าจากนั้นซาลิฟนาก็นั่งลงบนศีรษะของเขาและซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างๆเธอกระทั่งมีผึ้งผู้ต่ำต้อยบินผ่านมาสวัสดีซาโนวิชนี่ตัวน้อยผึ้งผู้ต่ำต้อยพูดสวัสดีเจ้าผึ้งผู้ต่ำต้อยซาน้อยกล่าวเพื่อนเอ๋ยเจ้ามาอยู่ตรงนี้เพราะอยากมาหรือใครบังคับเจ้ามากันอนิจจาเจ้าผึ้งน้อยข้าถูกพามาที่นี่ไม่ใช่เพราะการจากลาของข้าแต่เป็นเพราะพวกข้าถูกพามาเป็นอย่างที่เจ้าจะเห็นมานั่งบนหลังข้าสิผึ้งพูดแล้วข้าจะพาเจ้าไปแต่เจ้าผึ้งน้อยที่รักขนาดเจ้าม้ายังช่วยเราไม่ได้แล้วเจ้าทำได้อย่างไรบอกไม่ได้จนกว่าจะได้ลองผึ้งน้อยพูดถ้าข้าช่วยเจ้าไม่ได้ข้าก็ปล่อยเจ้าลงถ้าอย่างนั้นซาตัวน้อยพูดเราจะลองดูเพราะยังไงเราทั้งสองก็ไม่มีอะไรจะต้องเสียอยู่ดีทั้งสองจึงสวมกอดกันแล้วขึ้นไปนั่งบนผึ้งน้อยแล้วจากไปเมื่อนาคาตื่นขึ้นก็ตกใจและมองหาคนหนุ่มทั้งสองแหงหน้าขึ้นเหนือต้นอ้อแล้วรีบบินตามไปนาคาเห็นพวกเขาอยู่แต่ไกลจึงรีบไล่ตามพวกมันไปอย่างรวดเร็วอนิจจาผึ้งน้อยผู้ต่ำต้อยซาโนวิชนี่ตัวน้อยร้องร้อนเป็นไฟช่างร้อนเหลือเกินเราทั้งสามจะต้องพินาศแน่แท้เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าผึ้งน้อยก็หันปีกสะบัดพวกเขาออกไปทั้งสองลงสู่พื้นดินและผึ้งน้อยก็บินหนีไปส่วนนาคาก็บินเข้ามาและอ้าปากงับเขาทั้งสองอาฮ่าเขาร้องเสียงแหบพร่าพวกเจ้ากลับมาเสียใจอีกแล้วใช่ไหมข้าบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าฟังใครนอกจากข้าจากนั้นพวกเขาก็ร้องไห้และวิงวอนต่อนาคาว่าพวกเราจะฟังท่านคนเดียวและไม่มีใครอื่นและพวกเขาร้องไห้และอ้อนวอนสุดกำลังจนนาคาใจอ่อนและให้อภัยพวกเขาดังนั้นนาคาจึงจับตัวพวกเขาและพากลับไปอีกครั้งด้วยความเหนื่อยล้านาคานั่งเพื่อพักผ่อนและพลอยหลับไปและซาลิฟนาก็นั่งบนศีรษะของเขาเหมือนเคยส่วนซาเลฟโก้ก็นั่งลงข้างๆเธอจนกระทั่งมีพ่อวัวตัวหนึ่งขึ้นผ่านมามันเอียงตัวเข้ามาหาและพูดกับพวกเขาว่าสวัสดีซาโนวิชนี่ตัวน้อยเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยความจำใจ
หรืออะไรบังคับให้เจ้าต้องอยู่หรือไม่อนิจจาวัวน้อยที่รักข้าไม่ได้มาที่นี่ด้วยตัวของข้าเองพวกเราถูกพาตัวมาต่างหากเล่ามานั่งบนหลังของข้าพ่อวัวพูดแล้วข้าจะพาเจ้าไปแต่พวกเขาพูดว่าไม่ได้หรอกแม้แต่ม้าและผึ้งยังพาข้าไปไม่ได้เลยพวกข้าไม่ไปไร้สาระสิ้นดีพ่อวัวกล่าวนั่งลงข้าจะพาเจ้าออกไปเองดังนั้นพ่อวัวจึงเกลี้ยกล่อมพวกเขาเราตายได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพวกเขาร้องไห้แล้ววัวก็พาออกไปพวกเขาเดินทางได้ช้าเพียงชั่วโมงละไม่กี่ไมล์เท่านั้นทั้งสองตัวสั่นเทิมจนเกือบร่วงลงมาครั้งแล้วครั้งเล่าทันใดนั้นนาคาก็ตื่นขึ้นและโกรธมากมันลอยขึ้นสูงเหนือป่าและบินตามพวกเขาไปโอ้นาคาบินได้เร็วจริงๆแล้วซาตัวน้อยก็ร้องว่าอนิจจาร้อนเหลือเกินเจ้าวัวเจ้าจะพินาศและพวกเราก็จะพินาศไปด้วยแล้ววัวตัวผู้ก็พูดว่าซาน้อยมองเข้าไปในหูซ้ายของข้าแล้วเจ้าจะเห็นหวีดึงออกมาแล้วโยนทิ้งไปข้างหลังเจ้าซะซาน้อยหยิบหวีออกมาแล้วคว้างไปข้างหลังเขาและมันก็กลายเป็นไม้ขนาดใหญ่หนาและขรุขระเหมือนฟันของม้าแต่วัวตัวนั้นก็เดินต่อไปตามจังหวะเดิมของมันทุกๆชั่วขณะที่พวกมันเดินไปได้ทีละนิดพวกเขาตัวสั่นจนเกือบร่วงหล่นอย่างไรก็ตามนาคาก็ใช้แรงและสามารถแทะท่อนไม้ประหลาดและบินทะลุผ่านป่ามาได้และก็บินตามพวกเขามาอีกครั้งแล้วซาตัวน้อยก็ร้องว่าอนิจจาเจ้าวัวเจ้าเริ่มมอดไหม้อีกแล้วเจ้าจะพินาศและพวกเราก็จะพินาศด้วยแล้วพ่อวัวตัวผู้ก็พูดว่ามองเข้าไปในหูข้างขวาของข้าแล้วดึงแปลงออกมาจากนั้นให้เหวี่ยงมันไปข้างหลังเจ้าดังนั้นเขาจึงคว้างมันไปข้างหลังตามที่วัวสั่งแปลงนั่นกลายเป็นป่าทึบเหมือนพุ่มไม้นาคาก็เข้ามาที่ป่าและเริ่มกัดกินผืนป่านั้นแล้วฟันฝ่าป่าทึบออกมาได้แต่พ่อวัวนั้นก็เดินต่อไปตามจังหวะเดิมของมันเมื่อนาคาตามมาได้พวกเขาก็รู้สึกแสบร้อนอีกครั้งและซาองน้อยพูดว่าอนิจจาเจ้าวัวดูสิดูสิเริ่มมอดไหม้แล้วดูสิดูสิเราพินาศแน่บัดนี้พ่อวัวใกล้จะถึงทะเลแล้วมองเข้าไปในหูข้างขวาของข้าอีกทีพ่อวัวพูดดึงผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กออกมาและโยนมันตรงหน้าข้าซาน้อยดึงมันออกมาแล้วเหวี่ยงมันออกไปปรากฏซึ่งสะพานอยู่ตรงหน้าพวกเขาพวกเขาข้ามสะพานนี้ส่วนนาคาก็บินตามมาจนกระทั่งถึงทะเลจากนั้นวัวก็พูดกับซาน้อยว่าหยิบผ้าเช็ดหน้าอีกผืนออกมาแล้วโบกมันไปมาจากนั้นเขาก็โบกผ้าเช็ดหน้าไปมาจนสะพานสูงขึ้นเป็นสองเท่านาคาเองก็ไม่อาจข้ามมาได้บัดนี้เขาต้องหยุดเพราะนาคาไม่อาจข้ามทะเลมายังอีกฝั่งหนึ่งได้พวกเขาทั้งสามข้ามมาอีกฟากฝั่งหนึ่งของทะเลสำเร็จส่วนนาคาก็ยังคงอยู่ฝั่งของมันเช่นเดิมเมื่อปลอดภัยแล้วพ่อวัวตัวนั้นจึงพูดกับพวกเขาว่าข้าจะพาพวกเจ้าไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งใกล้ทะเลและพวกเจ้าต้องอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังนั้นและพวกเจ้าต้องฆ่าข้าเสียได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเราจะฆ่าท่านได้อย่างไรพวกเขาร้องไห้ท่านเป็นดั่งพ่อตัวเล็กๆของเราและท่านได้ช่วยพวกเราให้พ้นจากความตายอย่าคิดเช่นนั้นเลยวัวตัวผู้กล่าวเจ้าต้องฆ่าข้าเสีย1ใน4ของตัวข้าเจ้าต้องนำมาแขวนไว้ที่เตาไฟเศษเสี้ยวที่2จากตัวข้าจงวางไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งบนพื้นเศษเสี้ยวที่3จากตัวข้าเจ้าจงวางไว้ตรงมุมทางเข้ากระท่อมและส่วนที่4จากตัวข้าพวกเจ้าต้องวางรอบทั้ง4มุมกระท่อมได้ยินเช่นนั้น
ทั้งคู่จึงจับพ่อวัวมาฆ่าบริเวณหน้าธรณีประตูและแขวนชิ้นส่วนทั้ง4ส่วนตามที่พ่อวัวสั่งเสียเอาไว้แล้วพวกเขาก็นอนลงซาเรฟโก้ตื่นขึ้นในเวลาเที่ยงคืนและเห็นม้าตัวหนึ่งที่มุมขวามันเป็นม้าที่งดงามจนเขาไม่อาจฝืนให้ตัวเองต้องขึ้นไปนั่งบนหลังของมันได้และที่มุมธรณีประตูมีดาบแหลมคมวางอยู่และมุมที่สามมีสุนัขโพรเทียสเชิงอัดก้าวสุนัขล่าเนื้อสองตัวในตำนานของรูเทเนียนจบเชิงอัดก้าวยืนอยู่ส่วนเจ้าสุนัขเนดวิกาเชิงอัดสิบลูกหมาป่าจบเชิงอัดสิบก็ยืนอยู่ที่มุมเตาไฟซาน้อยปรารถนาที่จะออกไปอย่างยิ่งเขาจึงไปปลุกน้องสาวของเขาลุกขึ้นน้องข้าเขาร้องไห้พระเจ้าทรงดีต่อเราเหลือเกินลุกขึ้นเถิดน้องสาวที่รักของข้าเราต้องอธิษฐานแด่พระเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นอธิษฐานแด่พระเจ้าและขณะที่พวกเขาอธิษฐานอยู่นั้นรุ่งเช้าก็มาถึงจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นนั่งบนหลังม้าและพาสุนัขไปด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้สึกปลอดภัยพวกเขาทั้งสองจึงใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อมริมทะเลกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นน้องสาวลงไปทะเลเพื่อซักผ้าปูเตียงและผ้าเช็ดตัวของเธอนาคาจึงมาถามเธอว่าเจ้าข้ามทะเลมาได้อย่างไรจงฟังข้านางกล่าวพวกเราข้ามมาทางนี้เพราะพี่ชายของข้ามีผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งเมื่อเขาโบกผ้าเช็ดหน้านั้นจะเกิดเป็นสะพานนาคาจึงบอกว่าเจ้าช่วยไปเอาผ้าเช็ดหน้านี้จากเขาได้ไหมบอกเขาว่าจะเอามาซักเมื่อนั้นให้เจ้าโบกแล้วข้าจะข้ามไปหาเจ้าและอยู่กับเจ้าส่วนเราจะวางยาพิษพี่ชายของเจ้านางจึงกลับบ้านและพูดกับพี่ชายว่าขอผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นมาให้ข้าพี่ชายที่รักของข้ามันสกปรกแล้วข้าจะเอาไปซักและนำมาคืนให้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมชาติไทยพ่ายปากีสถาน2ต่อ3เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคอลิฟะฮาร์ซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อส่งเสริมสุขภาพสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธาน
2: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์ประจำปี2569ซึ่งเป็นครั้งที่7เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยกีฬาเปตองซึ่งเป็นกีฬาทรงโปรดตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมกีฬาเปตองจากประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน44ทีมชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะกีฬาและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่แข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของอำเภอศรีนครินทร์ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีควบคู่กับการส่งเสริมการกีฬาการออกกำลังกายและการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน นพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยลงทะเบียนเพื่อจัดลำดับการเข้าถวายสักการะหน้าถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทางนายอภิเชษฐ์ศรีกองครามอายุ26ปีชาวจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตจึงมีความตั้งใจเดินทางมาน้อมส่งเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมแสดงความประทับใจในพระกรณียกิจที่ทรงดำเนินงานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ
4: เราก็จะเห็นพระกรณียกิจอะไรต่างๆที่ทำมาอยู่แล้วเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับอันนี้คือตอนเด็กก็จะเห็นว่ามีภัยพิบัติเหมือนกับชื่อเลยครับเพื่อนพึ่งพายามยากเกี่ยวข้องกับองค์นี้เราก็จะเห็นมาตั้งแต่ตอนเด็กเลย
3: ด้านนางนฤมลอายุ52ปีชาวจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าประทับใจในพระกรณียกิจด้านกฎหมายและการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนทุกกลุ่มพร้อมแสดงความหวังว่าหากทุกคนร่วมกันสืบสานพระกรณียกิจที่ทรงริเริ่มไว้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมและนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่สืบไป
5: ที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ที่ท่านช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำที่เป็นสตรีอะค่ะก็เป็นสิ่งเล็กๆที่บางคนอาจมองข้ามเนาะแต่ท่านมองเห็นแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ข้างหลังได้มาสานต่อพระปณิธานของท่านนะคะ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยจะปิดรับการลงทะเบียนในเวลา 20:00 น.จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงรายยกระดับบริการแบบ One Stop Service นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตตลอดเดือนกรกฎาคมนี้
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ระดับประเทศณโรงเรียนแม่จันทร์วิทยาคมอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยนางสาวปิยรัตน์เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยจุดเด่นปีนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการในลักษณะ One Stop Service ที่เน้นให้เกษตรกรได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหากับผู้เชี่ยวชาญจากปัญหาจริงควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือในการลดต้นทุนการผลิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงเตรียมแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
7: โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นรูปแบบหนึ่งค่ะของวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรต่างๆให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกันซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับการบริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรในทุกๆด้านซึ่งเป็นการนำเอาทั้งบุคลากรค่ะอุปกรณ์เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่
6: กิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายพร้อมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรหลักจำนวน11คลินิกเช่นคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์และคลินิกชลประทานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีก17หน่วยงานทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะเดินหน้าจัดโครงการดังกล่าวในระดับจังหวัดอีก76จังหวัดทั่วประเทศตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดใกล้บ้านและทางเว็บไซต์ clinicgeset.doae.go.th ชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดเชียงราย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยต้นแบบในญี่ปุ่นพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตในต่างแดน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมร้านอาหารไทยจัสมินไทยสาขารบปงงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อหารือแนวทางพัฒนาแรงงานไทยและติดตามสวัสดิภาพแรงงานไทยที่ทำงานในญี่ปุ่นพร้อมรับฟังทิศทางการดำเนินธุรกิจของจัสมินไทยซึ่งเปิดให้บริการในญี่ปุ่นกว่า22ปีมี11สาขาในกรุงโตเกียวและได้รับเครื่องหมายไทยซีเล็กสะท้อนมาตรฐานร้านอาหารไทยในระดับสากลการหารือมุ่งเน้น3ประเด็นหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นการยกระดับทักษะของแรงงานไทยหรือ upskill ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและการติดตามสวัสดิภาพความเป็นอยู่รวมถึงสภาพการทำงานของแรงงานไทยในต่างแดนโอกาสนี้นายจุลพันธ์ได้พบปะแรงงานกุ๊กไทยพร้อมมอบเครื่องหมายรับรองสถานประกอบกิจการที่จ้างงานผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับโกเพื่อเชิดชูผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับแรงงานฝีมือพร้อมกล่าวว่าจัสมินไทยถือเป็นต้นแบบความสำเร็จของร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นทั้งการเผยแพร่ร้านอาหารและวัฒนธรรมไทยและการสร้างโอกาสจ้างงานให้แรงงานไทยโดยกระทรวงแรงงานพร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและดูแลคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการปรับปรุงพื้นที่รับการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
9: นางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เตรียมรับการตรวจประเมินจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศองค์การยูเนสโกระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคม2569โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะได้ติดตามความพร้อมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกับชุมชนใน4จุดยุทธศาสตร์สำคัญประตูช้างเผือกประตูท่าวัดเชียงมั่นซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารซึ่งคณะทำงานได้เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง8แห่งเตรียมรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินของคณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความพร้อมของทุกหน่วยงานทั้งด้านการอนุรักษ์การบริหารจัดการพื้นที่การนำเสนอข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือในทุกมิติก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจาก iCommerce ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกจะเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิคในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยการประเมินดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ได้เสนอคุณค่าโดดเด่นระดับสากลตามเกณฑ์มรดกโลก2ประการได้แก่เกณฑ์ข้อ2การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่แสดงถึงการรับอิทธิพลทางพุทธศาสนากับอาณาจักรอื่นๆและเกณฑ์ข้อที่3เมืองเชียงใหม่และสถาปัตยกรรมในแต่ละยุคสมัยเป็นตัวแทนอารยธรรมล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทั้งนี้ล่าสุดภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดคงเหลือเพียงการแก้ไขปัญหาพ่นสีกำแพงการจัดระเบียบตู้ไฟและป้ายโฆษณาในเมืองเก่าซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประสานภาคเอกชนปรับปรุงรูปแบบให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแล้วพร้อมเตรียมใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในท่าอากาศยานเชียงใหม่สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวมั่นใจทุกหน่วยงานมีความพร้อมอำนวยความสะดวกและสะท้อนศักยภาพความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายติดตามการซ่อมแซมฝายทุ่งหลวงและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมผลักดันโครงการกักเก็บน้ำระยะยาว
10: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยณฝ่ายทุ่งหลวงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโดยนายทรงศักดิ์ได้เปิดเผยว่าพื้นที่จังหวัดเชียงรายประสบปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในหลายอำเภอสร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเทิงซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีปริมาณฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นประกอบกับลำน้ำบางช่วงตื้นเขินคับแคบและมีสิ่งกีดขวางทางน้ำประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงลดลงจนน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้ฝ่ายทุ่งหลวงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้จังหวัดเชียงรายบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงซ่อมแซมฝ่ายทุ่งหลวงให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้สทช.ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบขณะเดียวกันในระยะสั้นจะเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนในระยะยาวเร่งผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อชะลอน้ำส่วนเกินไม่ให้ไหลเข้าท่วมชุมชนและเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังปัญหาของประชาชนโดยทุกนโยบายที่ดำเนินการมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวสินคำพิระวงสวทเชียงรายรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าจัดตั้งกระทรวงการกีฬาเตรียมถ่ายโอนภารกิจพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นยกระดับศักยภาพและการบริหารกีฬาไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
11: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่14 กรกฎาคม 2569ให้จัดตั้งกระทรวงการกีฬาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายโอนภารกิจโครงสร้างอัตรากำลังและงบประมาณอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการเร่งรัดจัดทำร่างกฎหมายและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนเพื่อให้การยกระดับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาของไทยในครั้งนี้เป็นไปอย่างรอบคอบไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารราชการด้านกีฬาของประเทศให้มีเอกภาพคล่องตัวและสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างครบวงจรซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนากีฬาระดับรากหญ้ากีฬาอาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาไปจนถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภูมิภาคและสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งในมิติของการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:20ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายจางกัวชิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งป้องกันการเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนหลังเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่เขตผิงฉุยในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังคงสูญหายอีก34รายทางด้านกระทรวงจัดการเหตุฉุก ฉินของจีนบังคับใช้มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินระดับสองสำหรับภัยพิบัติทางธรณีวิทยาซึ่งรุนแรงที่สุดระดับที่สองจากทั้งหมด4ระดับสำหรับเหตุการณ์ดินโคลนถล่มในนครฉงชิ่งพร้อมส่งคณะทำงานไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อกำกับดูแลปฏิบัติการกู้ภัยและรับมือเหตุฉุกเฉินขณะที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนจัดสรรงบประมาณ30ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการสาธารณะในพื้นที่ภัยพิบัติอย่างเร่งด่วนสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติร่วมมือกับพันธมิตรและรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อเพิ่มความพยายามในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน5จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกด้วยการเร่งการแจ้งเตือนกรณีพบผู้ติดเชื้อขยายขีดความสามารถการแยกกักโรคและการจัดพิธีศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและสมเกียรติทั้งนี้ดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,100 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายขณะที่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกระลอกนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินเดียเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนแรกของประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามการปล่อยของความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของระบบขนส่งรถไฟและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลรวมทั้งพัฒนาเครือข่ายรถไฟของอินเดียให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียกล่าวว่าการเปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนถือเป็นวันสำคัญของอินเดียบนเส้นทางของการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งนี้รถไฟพลังงานไฮโดรเจนขบวนนี้มี10ตู้โดยสารและใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนขนาด 1,200 กิโลวัตต์โดยให้บริการเส้นทางระหว่างเมืองจินและซิโนปัตในรัฐหอรยานาทางตอนเหนือของอินเดียระยะทางรวม89กิโลเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
14: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงอันดับ5ทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับปากีสถาน2ต่อ3เซต25-17 26-28 21-25 25-18 และ12-15ทำให้ปากีสถานคว้าอันดับ5ไปครองในปีนี้ส่วนทีมไทยจบที่อันดับ6ของรายการการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 หลู่อันรายการจินอันโอเพ่น2026ประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยกับชิฮูมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียเอาชนะริโกคิกาวาดะกับริระโคซากะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ N9 Open ที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีรอบ8คนสุดท้ายลัลลนาทาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกหวดเอาชนะเวราสโวนาเรวานักหวดจอมเก่าวัย41ปีจากรัสเซียไป2ต่อ0เซต6ต่อ3และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเวนดูล่าวันมันโนวานักหวดดาวรุ่งวัย19ปีจากสาธารณรัฐเช็กเพื่อลุ้นตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนาเทเบิลเทนนิสไทยในโลกยุคใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน พื่อสะท้อนบทบาทของกีฬาในยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในสนามเท่านั้นรองศาสตราจารย์ภัทริยากิจเจริญรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายในการนำองค์ความรู้ทางด้านวิชาการมาบูรณาการกับวงการกีฬาเพื่อเชื่อมโยงสุขภาพเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมเข้าด้วยกัน
15: เราต้องการเปิดพื้นที่ให้กับภาควิชาการอย่างของพวกเราเนี่ยร่วมทำงานกับภาคธุรกิจภาคสังคมภาคการกีฬารวมทั้งประชาชนเปิดโอกาสให้ทุกๆภาคส่วนนะคะมีการแลกเปลี่ยนความรู้นำความรู้ที่เขาได้รับหรือความรู้ที่จากเราเนี่ยมาช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะให้เห็นถึงการทำงานจริงแล้วก็ความร่วมมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนนะคะเริ่มจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาเนาะนำไปสู่ในเรื่องของสุขภาพและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะ
14: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิไทยบำรุงพาณิชถาวรรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยระบุว่าการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นมิติใหม่ของกีฬาเทเบิลเทนนิสที่แทรกซึมทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเข้าไว้ด้วยกันกับสุขภาพคุณภาพชีวิตรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพโดยได้รวบรวมนักกีฬาดังอย่างหญิงสุธาสินีสวิตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีเพื่อให้กีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นแอสตันวิลล่าทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันคว้าตัวโยอันมันซัมบีมิดฟิลด์ดาวรุ่งของไฟบวกมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัวที่สูงเป็นสถิติของสโมสรถึงกว่า50ล้านปอนด์นับเป็นนักเตะคนแรกที่วิลล่าคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมันซัมบีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายด้วยการทำ3ประตู2แอสซิสต์จากการลงเล่น4นัดให้กับสวิตเซอร์แลนด์และมีส่วนสำคัญกับการพาทีมผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้อีกด้วยฟีฟ่าเตรียมมอบแหวนจำนวน30วงสำหรับทีมแชมป์ศึกฟุตบอลโลก2026และอีก 1,996 วงจะวางจำหน่ายให้แก่แฟนบอลเป็นที่ระลึกโดยแหวนแต่ละวงจะมีถ้วยฟุตบอลโลกขนาดจิ๋วเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบพร้อมข้อความสลักอยู่ภายในตัวเรือนขณะที่สื่อต่างชาติรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเตรียมเดินทางไปเข้าร่วมรับชมเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาหลังไม่ได้ปรากฏตัวในวันพิธีเปิดสำหรับโปรแกรมศึกฟุตบอลโลก2026นัดชิงอันดับที่3ในคืนวันที่18กรกฎาคมนี้ฝรั่งเศสเตรียมดวลแข่งกับอังกฤษเวลา 4:00 นที่สนามไมอามี่สเตเดียมขณะที่นัดชิงชนะเลิศสเปนจะพบกับฝรั่งเศสในคืนวันที่19กรกฎาคมเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิดคาดนาครายงาน
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อประโมท
17: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
18: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาส กอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
19: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
18: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่อน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
3: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าคือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือนิมาลูจาเวโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาเลเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัจิใหม่ออกข้อต่อเกือออติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้องหุ่นและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

về ovio nhẹ là huy gia tia lê lê thả ta uyo ya vio okolo là xe cha leo rai ca obo đã ra okolo hạ yu là video mẹ nó hư gà ca che về okolo cứ che lẹ chỉ mày khoe ya lo ya okolo cứ oti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ ติไล ปื้อต้าเล็งพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476 พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตี้ยีเลเล่มุหลอกอวิออย่าตี้ชตินาลิตาและซาวูมุหลอกอตี้ชินาลิทาคาไกและมุเผื่อวิออย่าที่นาริไข่ตาและก็นาริชาคาไกตีฮาเลเลงาหือละหุคอไรกาโอบดาจาตอกเชวิโยและงาออโตละหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมริโยงาหือละหุยาติกาเลเลกาละหุคอพอนาเลออาชิโยละหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเกเพริโย

อบูดัจจวิโยอย่าเพื่อหาติปอทอกะดัจจวิโยเนียวยาชอคโลงะคือติปอกกะมิลาแลจุปาอุปโรเชตาวิโยวิโยเนียราหุยาติภะเกียวติแกไรกาอบูดัจจวิโยคโลกะพูกะโมดะเลอโอคอกะขอกะดักเชวิทัปปะตออรอปติกะลิลิถะตะวิโยยาวิโยคโลลาเซจาเลอไรกาอบูดัจจวิโยคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิโยวิโยเนียราหุยาติภะโอชิติจวิโยยากะเนคือไทมิงกอคอลโลแลมุยิคือออยาเพวิตะปะตองาคือติกาลิลิทอกะเชซาจอซาพอวิทาอัยิติแมติกาลิลิกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพออัยิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยะกะทะคะเดญหาซาดักอิสิแมและยันยิเวียวยาแลชิติซอคอลโลสปุขอนีสหปาจุเรฮาปอคอลโลยันยิติเชฮีนีสุนิเพวิโยและจะขอนีฮีนีชิขอขอมขอHavi obvio ni rahuya

งาเขือเข้าตอกอดีแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและอย่าเพื่อห้าวิโยเย่าโครทกาอยู่เวลาตาวิซาเต้าลอติผาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่ออกคือปืนตาแล้ออเลมือทักขะไกติเกเชียแล้วออกับปีดักไอแพวิโยแม่และอย่าเพื่อห้าวิโยเย่าโคโลออลอปืนเตลองาคือติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดักไอตัวเวลาอย่าหนิงาคือเหมียวโคโลแพกไอเชเวออเจ้าย่ามุชามุยีมุกะมหอพอจ้าดาวิซาเต้าลอติผาชาออลองาคือติเกเวลาแหละกาดะเจดะกิตุโยแม่และอย่าเพื่อห้าวิอย่าโคโลทอกะยูเวลาตาวิมมีพ่อวิซาตาออรอติผัดทอกะไล่ลอยยูเวลาตาวิโยจะได้คือออรอปืนเตลองอ่ะคือติแก่ยูเวลาแหละกาดะเจดะกิตุเวลาเมื่อยีคือวิอย่าเฉาะโคโลยาเอมาโกชมอติผาลิปายเวทะติแลลีอามีไฟชอบเวทีแล้วออตอมาจอเวตุนุตุสะชริภาทะสติตาและรัฟาตาจอวิโยจิเมลียะด้วยติภาเลชมชกเกติภาออลโกลิชริคือวิออย่างคือสตาไลปอกกากาเชวิโยยะติภาเมจาลาชิวิจิอิจุกุตอมาจิเมลีวือเอติภาเจยะกอมุยขอยะชอคโลลิชมเลยะติภาออตอมาจอเวตุนุตุสะเอวือเมจาลาอิจุกุตอมาเดชะได้ผ่านนี่คือเยกาคอลุลาแลลิยาปายามีชมชเกติผาธมากาชิตุเยกอคาคอลุทกะดาเกตุวิออจะได้ผ่าคะเดติญหาซาแลออจะจะได้ผ่าทะกาฟาวิยมเวตะเลกาลิชมชเกติผาอบาพอกะวิทยาทาคะเดติจิแมมุยิขอยะแลลิกวยลาวิโยลิลิปายลาวิโยชมติผาชอปายละกวออตุลากาตุเวหาวิเมติยาเลชมติภาคือเจละเจกะโมวิทปะตอผู้ยมกุติภามาดาโอจะปาจาลิกวยเวกาลีคือเจกุติภาปุเทเวจอเทเวติภาจะเพไงจาวิโยเรียกให้กว่าชมชกเกติภาเมื่อยิคือวิอยาวคลัวอากาจออบาพออยากกติตุวิกะอาจุฟุติภามากกว่าอยาวหอยอหติภาทักเดสตุลิลิไปลาวิเมชมติภาลอกุปุตตะเลกะลิเยคอกะโคโลเยเชเวมีดาไฟฟ้าติภะกะคะเดนสอดเยอะมีปัวเวไมกะมีจะจึกกึนะต้อยมีตุเวจะเคติภะจอวิลอกุกะเรียกคะเดกุปะเลเลกะเยเชเวมีดาไฟฟ้าเยตุเวออกโคคะติภะอีกะเนวิลอกุกะตะเยแมเรียกคะติแลกเวกอติติภะคะเดจะแตแมอลอกวามีไฟฟ้าติภะฉอลาวิโยลิอีกะแลมีฉอติเกเชมาเผวิออจึเผวิทัปปะตอนี่คือยาปะยามิติภักกะเยโคกาโคโลเยเชเวมีดาไฟฟ้าเยตุเวอเคอคาติภาออปาลูอิกาติภาตาเนจือแต่กูแลมุยิคือเวอยาเชอโคโลยาเอชมอติภาเกียวเผ็ดปื้อเวงาฮือกาฟาตาเจเวลิปาลิก้อยเวมีชอเวอมีชอเวเคติแลเรตุนุตุสะออตอมาจอวีเมจะไลจุกุตอมาวือเตผามากาชิมากาทอตัวปูนาลิงาฮือติกาลิเลกาอาชุยอเยกอคาโกโลอากออาจเตเลอากอคาไกกาดาเคตุเวเกเลคาเดติกูซอเชแต่กูแลออวิออนีลาฮุยาเตผาทาเพเชเวออเจอยาคาสเวออลอซาตาเตผายูเวลาเลอจะเคออวิออนีลาฮุยาเตผาทาทูลาวิโยแม

ก็จะแล้วอาจจะอย่ารัฐบาลอามีไฟฟ้าผู้ออกผู้ได้พาก็วิออกค่าก็สอวิจิแม่ดอลตาวิแลงาคือมียาอาเจ้ายาคัสหาวิโกวิออกคโลกาจากาดอวิพอกาดะกิกาตุออปโออาจจะอย่ารัฐบาลกาชุดิคืออามีไฟฟ้าผู้ออกผู้ได้พาก็ตาสอวิจิแม่มาเยมาลอกโกอามีผู้กาปอวิจิแม่เยมาวิลอกโกอามีผู้กาขาวิเจยกอนชวิออกคโลออกค่ากูแลก็เตตาวิแลงาฮึมีย่าเยกาอามีไฟฟ้าเยเวเตฮาปาวิออคโลนีฮานุยออลือมาเกวิลอกโกอามีไฟฟ้าพูเตหน่วยเวียเสบะเจติวอตุโยเจอามีไฟฟ้าพูพูคะวิกากูจะแขะตาไอวิเคเลติคะตาไอวิจิแมมาเยมาเลียวนีฮานุยเจเยวิลอกโกไฟฟ้าผู้ตีหน่วยวิทยาเสบะเจตีวอวิเจใครเตลเล่งหุ่มมีย่าเยกาคอลัวมีไฟฟ้าตีฮาปาวิอันยี่ฮาเตหน่วยตาเลอฮาหน่วยขกายเยกาวิลโกตีหน่วยวิทยาเสบะก็ชงาสตาวอไกตุโยเจใครเตลเล่งหุ่มมีไฟฟ้าเยเวอฮาเตหน่วยอคู่ตาวิลโกเลตีฮาปาวิอคอลัวตีหน่วยวิทยาง่าบะวอตุโยเจใครเตลเล่งฮาหน่วยอคู่ตาวิลโกโซล่าเซลกึโลเจเฮเลชเวกาลิงาฮืออามีไฟฟ้าผู้ออกผู้ก็วิออกค่าก็สอวิจิแมลิอามาติเลก็โกงาฮือไทมิงกอคโลชริคือวิออกย่ามียาติผากาจากาดอวิพ่อหาวิวอวิทัปปะโตลิกาจากาดอวิพ่อกาดักกาตุออโปนาเลงาฮือไทมิงกอคโลมียันชเซลาเยกาพะออกคโลกาปิกาเกตุโยเจเฮโกเลงาฮืออามีไฟฟ้ามาเยมาวิเยกาติผาลอกโกแลอามีไฟฟ้าพุติผามาคาวิโยลิติหน่วยวิออคโลเสบะจิแมเลญิฮานุยออคโลเจเยวิลอโกยาคันญิฮานุยออคัวเยเลออฮานุยคะไกวิลอโกติหน่วยวิเสบะกอชงาสาตาจิแมเลเกกอออฮานุยออคูไตโกงาบะเจติหน่วยวิสาเยมาลอกอามีไฟฟ้าพุกายสาคะเกตุลอแมเยโกลิโนฮืออามีไฟฟ้าพุติผาเลญาญิแมเลเตฮาปาวิโนฮุยกาคโลอามีไฟฟ้าพุคะเคมากายเยเชเวเลี่ยฉันยิ่งแม่เลี่ยววิหารเราอยากติพาวติฮาปาวิออกคโลนี่คือเยกาคโลอามีไฟฟ้าผู้ขันหน่วยเยเชเวงาวิเยกาเคโกเล่เสฮาอ้อฮางาฮันหน่วยกายาหมอกุมาวิหารเราอยากติพาวเฮโกเล่เลี่ยมีผู้รักกุมากิตุยอลอกวอยเยมาลอกวามีผู้กับปืนมาเวอยากข้ามาเยมาวิลอกวอามีผู้กับก็ย่ออยากลาวิเจอโลอามีไฟฟ้าชะกาไม่เยกุมากอแผลโกเล่อามาติเล่โกโกเล่มีไฟฟ้าชะกางาฮือเยกาคโลตีจ้าตีดอเวตาตุลาท่าตาเลสท่าขะไกอามีไฟฟ้าที่เยวิทัปตะนาเรียกกว่าตีฮาปาลิลิกากาปุเชวิโยงาฮือราหุยาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลเชวิชอติผาลอกว่าอาจจะแคร์โลแมอามาติเลก็โกเลียนอฮือลอกว่ามีไฟฟ้าพุติผาเยเวงาชนวยออกโคมากเกวิลอกโกเดอามีไฟฟ้าผู้มากาปุวิโยเลียวลอกว่าจุยารัฐบาลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลเตเยเวียเซฮาเลติชงาบะคาไกกาวิเจเคโกโนฮืออามีเยเวงาชนวยออกโคมากเกลอกว่ามีผู้มากาปุวินะเลียเขาโคลอกโคพ่อตุโกจวาเลียมาติเลียโกกว่ามีมาเยมาอยากข้ามือเขาพ่อเชวิชอลเลเลไลกาเชลาโกแอพอเล่และยามีด้าไฟฟ้าเยตุวิออกเครื่องค่าแย่แล้วก็เองาชนวยออกคอลูแลมาเชตาเลียออลือเกตุยอเฮกัวงาฮือเยมากูปืมมาเวนะเลียเฮกัวคาเดไปแย่เลียมีไฟฟ้ากามาเยจอเวลากัวอามีจะคาเดวอบะเลียออลากัวมีไฟฟ้าจะได้ผ่าเลียอามีจะจึกาเจเจโกอามีออพุติผ่าต่ออิเชวิเจเลปึกไกเชวิจิแมเฮกัวชะกาเลียงาฮือกระทรวงพลังงานพ่ออามีไฟฟ้าออพูวอเวออเข้ารอติผ่ากอกูเตตาเวออลอกออยู่เวลาเลียออวิออเนียละฮุยาติผ่าทะโทมาลาวิโยแมมและอย่าเพื่อให้ปอชและกระตุ้วิออลอสตาติผ่าจะให้ไม่เจริโยรู้ละเลียวกะกะพอนาเลียวกะปิละเชวิงาคือวิออเนียละหุยติกาลิเลกะอบูจาแมติกาลิเลกะซึแมกะแมฮาเลโดซาปีอบูจา

Yeah, so that's a bad thing.

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทย

0: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศขณะเดียวกันยังคงศึกษาโครงการแลนบริดจ์ต่อเนื่อง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการเยือนนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนว่ารัฐบาลยังคงเดินหน้าศึกษาโครงการแลนบริดจ์ตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้แต่ในระยะเร่งด่วนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยเฉพาะการเชื่อมต่อโครงข่ายทางบกและระบบรางในจุดที่ยังขาดการเชื่อมโยงเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งของประเทศทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านได้จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลจะเริ่มจากการปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรระบบโลจิสติกทางบกและเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจะยังคงศึกษารายละเอียดโครงการแลนบริดจ์ควบคู่อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินความคุ้มค่าความเหมาะสมของช่วงเวลาการลงทุนและแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกของไทยให้สามารถรองรับการค้าและการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ภาครัฐเปิดปฏิบัติการแผนแก้จน5ด้านนำร่องรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขจัดความยากจนระดับครัวเรือนพร้อมขยายผลทั่วประเทศ
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมด้วยนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมเปิดปฏิบัติการแผนขจัดความยากจนและยกระดับฐานะทางสังคม5ด้านด้วยอว.ว.น.หรือแผนแก้จน5ด้านในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์นำร่องพื้นที่จริงโดยเน้นการใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือหลักแก้ปัญหาความยากจนอย่างแม่นยำถึงระดับครัวเรือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าหัวใจสำคัญของปฏิบัติการครั้งนี้คือการใช้แพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำระดับจังหวัดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบข้อมูลกับทุกภาคส่วนสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่นำร่องในครั้งนี้โดยได้ดำเนินโครงการผลิตผักปลอดภัยด้วยเกษตรแม่นยำในอำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยนำระบบ IoT เซ็นเซอร์และการตลาดดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 3,400 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนและช่วยลดภาระหนี้สินลงได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนการนำ AI ไปประยุกต์ใช้พัฒนาเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน AIpreneur Day Empowering Thailand Future Innovator เพื่อเยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงาน AI และให้กำลังใจผู้แทนเยาวชน4ภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าพบเยาวชนนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลายมิติทั้งเรื่องของการจัดการขยะการหางานและการตัดเย็บเสื้อผ้าแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงได้ในทุกภาคส่วนและเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่ช่วยค้นคว้าตลอดจนเรียบเรียงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนให้เยาวชนนำความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์มาจับคู่กับปัญหาของเมืองเพราะมีนโยบายชัดเจนในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเริ่มต้นจากการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงสายงานเฉพาะทางต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานในอนาคตจะยังคงเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานำเสนอแนวคิดเพื่อร่วมมือกันพัฒนาเมืองให้เป็นรูปธรรมต่อไปดังนั้นหน้าที่สำคัญของทุกคนในสังคมจึงเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนะเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดีเนโอเอเนอุ้มเขตาโอดาเลมิเนนึมาเนยสาวเนวอจ้อจ้อยกันยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนือเกือเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: กากตินาโกลุคุมยาวโยซาดูจียงลองเนยานิเมอสปสชโยวานาลูวาดูโยมือโยซาดูลันยาวนาโกลุคุมยาวอุตาโยซาดูจียงลองเนยานิอุลูเมซาพิโลเดฮูฮูเจอเดกาดูฮูลเวยามะซาพิโอปดัวมามือจีเกลันยังกาลาและอันตาสาวเนชอเชอไอโอดินโยซาดูนิลองเนอเมเอชไอวีอามังเนจังมาบินย่อยกระดูยากาบิโอฮามะสุดอันชิฮอชิโชอุตาลาซาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดี๋ยวขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลีนยาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันดีกามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาเอ๋ยยิ่งโฆษณาบีเกมอญาแหละนึกมาอ้อนานากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเอโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
5: 马泽格尼亚我是下一米
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูชอปเปอร์
6: เมื่อสงค่า
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทามา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

ตัวชาก็ป้าชาจิ้มจื้อคิดถึงใจจะขาดแล้วไงเนี่ยขาพอนี้น่ากว่านี้กาเสเมียจิลอยเนี่ยดูทำไมเนี่ยวันนั้นรู้ร้อยเนี่ยจีคนนี้ง่ายนิ่มดอลเลอร์ไทยพอนั้นพิกัดตุงแล้วร้อยเนี่ยอายามติดก็ร้อยหุ่นหลานเนี่ยเชล้ากันเนี่ยพาร์ทยาทั้งผู้ทั้งจุลแม่เนี่ยง่ากว่านี้เนี่ยเลยมาอยู่ขาดเนี่ยยาจดแม่เนี่ยอาเบเบน่าง่าจีงามันเนี่ยมุ่งดูแลด้านในมาเยี่ยงงามันเนี่ยมุ่งดูน่าคนนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่าน่าคนนี้สวทเชียงใหม่และงานเยี่ยงนายเยี่ยงนี้นะฮะเนี่ยเพราะน่าคนนี้บอกเกินแล้วก็คู่มาโคแล้วก็คู่อะไรเยี่ยงที่พายระยะ16กิโลเฮและงานเยี่ยงนับจะบิวพน่าคนนี้สวทเชียงใหม่เอ็มที่พายระยะ16กิโลเฮและงานเยี่ยงคือหน้าคนนี้งั้นมันในจุดดูเขากระเพาะกระเพาะในหน้าหันยาเออและงายเงี้ยนั่นที่มาขาเนาะในเนาะหน้าคนนี้ลอยเงี้ยวเช็คกระลางายเงี้ยวสี่สิบบาลามอนที่หูรอใครพอหน้าคนนี้วันเสาร์ลอยเงี้ยวเนาะหน้าคนนี้เชี่ยกระลากระดาคมนี่พังอายาวกูเชื่อว่าลอยเงี้ยวเฮ้คือคนนี้มันไงนี่และยายดันแม่เงี้ยวเงี้ยวจีคนนี้จะกายจีคนนี้เลยมันทำไมเงี้ยวโดยจะกึ่งตัวและน่าจะใช้เงินน่าใช้อยู่และบินหน้ามาเยี่ยนอยู่เฮ้กูมาเกลี้ยมินาตัวชาติบิ้มและบินหน้ามาเยี่ยนอยู่ตัวชาติบิ้มหน้าคนนิ่มรอพี่คนเดียวจะรออัลโดเต้ดลูมาจะรอเยี่ยนอยู่ก็ป้าช้างฐานะอาบุมิจูและงาเยี่ยนอยู่แต่โควิดหน้าได้มาเยี่ยนอยู่

后来研究的吃个白茶，然后他们就老屁困掉了，就老研究。阿多在道路嘛，这阿不米住了，空阿研究，还跟他那家家子来两趟家，来拍你的那嘛研究，个拍两趟那个呢。五月不啦，也没老研究阿的嘛，五月不啦，提婆那葫芦。thế thì lang thì bọn nào yêu thì đây chăng mi lo vậy nhiều anh đi mà yêu lo yêu lo vậy là mua là anh ai vậy nha phe gia phe hoàng phụ là phe gia thôi cô lo vậy là không thay nên lo vậy nhiều sản nó thôi sản nó bồ lo thôi đôi khi mà thấy ý anh nói vậy vậy nha thì đơn na li đơn na sản nó bồ lo phụ là mình nói muốn na còn sản nó sáp ha phụ là lo vậy nhiều sản nó sáp ha chỉ tự huy bồ anh nói vậy vậy nha chỉ tự bồ đấy rồi ha đôi khi mà bị thế này cứ thu chăng khổ lo vậy nhiều chỉ tự tự ý huy mà tự ni bồ na đôi khi chú ý đấy ý sản ni chú ý ngay vậy nha thì nè, u ye pu la ye la na kwa ni le ya yang na ya yang sa no bolo na le chi tu tu hu ya no me ne tu mi ne hu na sa no ga ko le nga ye nya na ga ma ku tu chi nge ji ta chu ma ya chue ji lo ye nyu le ku tu e ko ko ma le ma ya chi ya ji mu na chi le la ga gu nga ye nya ku tu pe tu la ga lo ye nyu na abo do phe nge ta jo ye ye nya ti abo ji abo do phe te mu nga อาชนเนมูผู้หลานจะน่าไปโฆษณาผู้หลานตึกได้มาอยากจ้วงอะไรเนี่ยไปโฆษณาชนเนระตาพอเดินมาตาตึกเลยจะเล่าผู้หลานบอกน่าที่ว่ากะคาลิพากะคาลิพายกะคาลิง่ายเนี่ยก็มาอยากจ้วงอ่ะอาบุตรเพื่อนเลยอาบุตรหลังการเลี้ยงยังงงายเงี้ยวยศจีน่าชนเนดเดินทางเลยมือผู้หลานชนะเดินทางดาวผู้หลานมายาจ้วงอะไรเงี้ยลูกคือผู้หลานลูกผู้หลานเดินทางไปโฆษณาเลยที่พวกน่าไปจะตัวนี้คุณเดินทางก้าวหน้าสูงเอาเลยมายาเหนื่อยเงี้ยที่พวกน่ามาอีนี่คนยาลอยเงี้ยวเฮ้ยเลยน้ำท่วมเลยจู่ผู้หลานเลยอยู่เบียงทางก้าวลอยเงี้ยวคือกูว่ามายาเชิงยาเจียเงี้ยอุจิพมาเจียมาโมลาจิโลเลยที่พวกน่าโอ้จีดูข้อข้อใจเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยไอจูพูดตรงๆจะนายพูดก็จะจอนเนี่ยอีง่ายเนี่ยน่าบุคคลผู้หลาที่ปนน่ะบุคคลผู้หลาเล่ห์หุ่นทายจื้อบุคคลทายจื้อเล่ต้าเชื่อแต่พอได้เชื่อเชื่อที่ไหนเล่เล่คุ้มไม่ลอยเงี้ยลงหาเล่คุ้มไม่ลอยอยู่พิพิวเล่แหลมแล้วก็ดื่มมายาเกลือที่ปนน่ะเครื่องประดับผู้หลาเลยที่ไหนพิวซื้อผู้หลาเลยชูเอ๋มายาเลยอุเยผู้หลายน่าเธอเอ๋มายาทางเจียเนี่ยที่ปวนาคนนี้คุโรไฟฟ้าผู้หลังคุโรล่อยาจีคุโรเอ๋เธอตัวดองฐานาลอยเงี้ยวน่าอยู่หายข้างผู้หลังเกลือน่าคนนี้ยมือพะเอ๋สนอผู้หลังยมือพะแล้วเนี่ยไอจูผู้หลังยิ่งเล่นเนี่ยมีชูผู้หลังเล่นดุมพะในลุงนู้นเลยเจียเนี่ยมึงน่าอุเยเดาเดาคุโรช่างเนื้อเนื้อตัวจะหัวจับผู้หลังจะจุน่าอาพยาพูดอะไรนะยี่ตัวมีเนี่ยก็จะคนน่ะอยู่หาหมดตัวอาชีนี่เลยนะอุตุจะเข้าเดออันน่ะเดอเข้าเลยชิเมย์เย็นยามวันน่ะเดอเข้ามาเลยชินะพยาไรดีข้อมงาคุรุเดออันเนอคุรุจน่าลอยนิวไอจุดเยอะเนี่ยลุ่มๆเลยมันจะจะบุ้งคุรุอุนิพูดจะจันน่ะจุเมจิการเนี่ยจันจามงาน่ะพยาไรเย็นยามพยาไรตัวมีเนี่ยอามาดาคนนี้ชิยามตัวนี้ก็จีก็บุตรามีคุรุเอ็ดันเนมาเย็นยูนายใจถิ่มนาคนนี้อ่ะที่มามือโจดูนาคนนี้หอบผ้าของเงื่อกุฏุของเงื่อเลยคุจีฐานดับเพลิงผู้ลาจ่ายเนี่ยฐานดับเพลิงเฮลอยเงี้ยอยู่ยาลาบัวจีเทียมไทยเทียมไทยเลยยาหัวจีอยู่ฮันเน่กูป้าสีแดงเลยนี่เนี่ยฐานดับเพลิงจ่ายเนี่ยมีจ่าผู้ลาลุลังเงบิบอมีเลยเลยกุฏุเช่าเท่ากว่าโชคุลเยือถากุลเจ้าของดูลอยเงี้ยอยู่ฮันจีอยู่ฮาตัวเพื่อนนักลุยหัวจีมึงน่ะสุขคนน่ะอะไรอยู่ฮายุ่งเล่นไงมาพังดูยังไงเนี่ยตัวมีเนี่ยก็ไปหัวฉี่แล้วใส่ฉี่เอ็งก็ยุ่งมึงอ่ะรู้เลยโหจีมายุ่งมีรอยเนี่ยคุรุบัตรานี่ไปจามีเทล่างเงี้ยเทลูล่างเงี้ยเตะกุมีโหจีก็ไปหัวฉี่แล้วก็ไปดูหัวยาหงายเนี่ยสุขคนทางอะไรเฮเลยจีจีพวกเรามาปอบพวกเราจีจีจะงาเฮเลยตัวมีเนี่ยทุกอย่างหัวใจเย็นยาอ่ะข้างผู้หลักข้างลิธานมาบีข้างลิธานน่ารอยเย็นอยู่อ่ะข้างผู้หลักสันนิข้างลิธานน่าเลยสุขคนเลยยกหัวใจเย็นยาถึงมีเนี่ยเลยยบบูเลยยบยาจีจีโซจีโซลอยเย็นอยู่ถึงมีเนี่ยหัวใจฐานดับเพลิงกุ้งอะไรเย็นยาน่าหัวใจอุ้มยาคนละน่าและทั้งปูยาปูจีลอยเย็นอยู่ทั้งปูและยาปูตะปูก็เปล่าน้ำยาห่อผงเคมีและเอฮือแล้วก็เจนี่มาบีบีนี่คุณยาบีญาเจียเนี่ยและทั้งปูปูบัตถาทั้งปูปูบัตถาและยาบีญาเจียเทมตาเนี่ยมาเกิดมีเนี่ยเรื่องหลายหลายพ่อเฮือ
ผู้นั้นยายเฮ้ยคนรีก็อยากงัวอย่างเงี้ยที่ไม่ทับปูปูบัตาทับปูปูบัตาเล่เทียมไทยเทียมไทยคนรู้อยากจางใจอย่างเงี้ยคนรู้จะน่ากว่านี้อันนี้คือนี่ก็มือมือยายไม่ใจอย่างอยู่เฮ้ยน่ากว่านี้อันที่มาฐานดับเพลแล้วมีจ่าผู้หลักคนรู้หลังเฮ้ยในเล่เทียมมีญาอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ในแต่นั้นตัวชาติบุญเลยบินามาอย่างอยู่ตัวชาติบุญจืออายุถ้าบีเจนละจิโร่เฮ้ยอย่าที่ฉันไปเจออาคาเล็กคนในช้างทางง่ายอย่างนี้ที่โคโรนาดามาอย่างนี้

0: وفي المغبلة تقول معي تواري وفي المغبلة دعنا أبو رجل جدو مسيرين أنا أبو رجل معنا جدو سيلانو
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษชิงอันดับที่3อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาเพื่อชิงอันดับที่3
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอังกฤษลงสนามเวลา4นาฬิกาโดยทั้ง2ทีมต่างมีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนก่อนลงสนามเริ่มที่ทัพตราไกจะไม่มีวิลเลียมซาลิบาประการหลังตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลังเรื้อรัง และถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งแรกในเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้สเปนทำให้มักซองลาครัวกองหลังจากคริสตันพาเลทมีโอกาสได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยดิดิเย่เดชองหัวหน้าผู้ฝึกสอนมองว่าลาครัวมีความเหมาะสมกับบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายมากกว่าอิบาฮิมาโคนาเต้ขณะที่บิสแซมบ้าผู้รักษาประตูมือ2ได้รับอาการบาดเจ็บรบกวนระหว่างการฝึกซ้อมและหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมเช่นเดียวกันส่วนการจัดทัพคาดว่าจะมีการโรเตชันหลายตำแหน่งยกเว้นคีเลียนเอ็มบัปเป้และไมเคิลโอลิเซ่ที่ยังต้องการลุ้นสถิติดาวซันโวและจอบแอสซิสต์ของทัวร์นาเมนต์ด้านทีมชาติอังกฤษยังประสบปัญหาที่แนวรับไม่ต่างกันหลังรีดเจมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อจากเกมรอบรองชนะเลิศและมีแนวโน้มพลาดลงสนามขณะที่จาเรลควันซ่าคนโทษแบนกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งอย่างไรก็ตามคาดว่าเจสเปนจะถูกขยับไปยืนแบ็คขวาแทนเจมส่วนนิโก้โอไรลี่จะกลับไปประจำการทางฝั่งซ้ายด้านจอร์แดนเฮนเดอร์สันยังไม่ฟิตสมบูรณ์จากอาการบาดเจ็บข้อมือส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามทั้งหมดปุริมพัสสอนการรายงาน
2: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสและขวัญใจมหาชนทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมอาร์เจนตินาจะได้ถ้วยแชมป์ปีนี้
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้จัดกิจกรรมสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวด้วยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนและทีมชาติอาร์เจนตินาโดยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดเตรียมผลไม้สำหรับเป็นอาหารเสริมพฤติกรรมพร้อมแกะสลักชื่อทีมชาติ2ประเทศอย่างสวยงามและปักธงชาติบนชุดผลไม้จากนั้นหมูเด้งเดินตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอาร์เจนตินาอย่างไม่ลังเลท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมส่งผลให้คำทำนายครั้งนี้คือทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2026สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขความสนุกและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติและได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญเป็นกิจกรรมสร้างความบันเทิงสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลทั่วโลกเท่านั้นโดยไม่มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: เช่นเดียวกับสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศ
9: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างสีสันและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยส่ง2กูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่ได้แก่น้องหญิงลีเสือดำเพศเมียและน้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ร่วมกิจกรรมเลือกทีมที่คาดว่าจะคว้าแชมป์โลกหลังจากทั้ง2ตัวสามารถเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบได้อย่างถูกต้องในการแข่งขันรอบก่อนหน้านี้โดยน้องหญิงลีเลือกทีมชาติสเปนขณะที่น้องไทเกอร์เลือกทีมชาติอาร์เจนตินากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งช่วยกระตุ้นการใช้ประสาทสัมผัสกระตุ้นให้สัตว์ได้ใช้พฤติกรรมตามธรรมชาติด้านการดมกลิ่นการใช้สายตาในการหาอาหารสอดแทรกกิจกรรมที่แปลกใหม่ลดความเครียดของสัตว์ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและแฟนฟุตบอลร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าระหว่างน้องหญิงลีและน้องไทเกอร์ใครจะเป็นกูรูตัวจริงที่ทำนายผลการแข่งขันได้อย่างแม่นยำผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: โอบูดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: พ่อพ่า
0: เนาะซง
3: อุดูธรรมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องนี้กว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

มักสูงค่ะมักสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ดังเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความใจที่ห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะอยู่จอมขาวโมขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยกอไอเซ่พ่อแม่พี่น้องเขาอยู่ในค่ะอ้อ

0: ค่ะซื้อครบกวนก็หู้หมอบรรลุปันกินน้ำนมอยู่ในนั้นค่ะหนึ่งเพียงความอ่ำมีสังเลอฮับค่ะเพียงความเปี่ยมมนต์ดนเจอฝากดวนจุดถึงพี่น้องขออันถอมดั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะถอมที่ข่าวเงากันอีดีค่ะอย่าไปพุ่มเมื่อพุ่มจานกว่าดั้งแล้วถอมอยู่จ้ำกันดีนายย่อก็ย้อนตรงตักพี่น้องเขากูก็กูคนจ้ำค่ะนะ
1: ของก็ไม่ยงจ้ำหลังก็ผู้จังสบ้าถุงหมักถุงยำมันจ้ำเคียาพาดินยางวางห้องกูเลยยื้อกันก่อนเจ้าว่าคุยกันในเดือนเซียนจ้าลีน่าพังชีกวนเราร้องเหนามาหยาดกูละดูกันเนอน้องนออันนี้ที่ฉันลาตาคนไหนใครนอนนอนชูมองอำนาจว่าตาน้องกับหือสับพอน้องอำยันซื้อตัวใส่ลำซาพี่มอบุกวันยาวนั่งเขาตันตันเฮาก็ดีแค่เดียวแค่วางมาปล่อยผลิตจำก็ขับขึ้นก่อนฝันน้องน้องน้องเจ้าว่าก๋วยเตี๋ยวด้วยมันยาวก๋วยเตี๋ยวเขามันยินเด้ดังขึ้นได้นอนได้อยู่น้องมีโป้จำอยู่วางเฮาการตันยายากันได้ลิงกวนกว่าน้อยเอียนเลียจามาเป้าตวนปีกน้องมาถอมเชิงก็ความชุเลต่างเอาความเปื้อนปวดชะมือยาวตันตันไว้ห่างปัวห่างคือด้วยจุ่มพี่จุ่มน้องเจอซาเหินจำเขาเจ้าว่าไปกับการความหลาดจูปีจูน้องควงเบื่อขึ้นคำลึกลำหลาดความนำเฮาก็ตานถอยก็เปิดที่ว่าหลาดกว่าน้ำหนาพุกยาวกว่าเสียงวันคาตะปีห่างโผสันหน่อยหน่อยเชียร์จะเป็นเจ้าเขาตะปีก็เตะแข้งป้อนดึกเดินหน้าลาโลเจ้าเชียตัวเขาเคยกินเดือนหนังว่าผู้กันตอนเป็นไอ้น้องขับเป็นทับเป็นเปก็ได้แค่วางพุงปล่อยฟ้าแค่เจ๊เจ๊เลยก็น้องขับเป็นทับเปหือหวั่นว่าเจ๊แค่ปันมีหมอเจ้าความมากรเจ้าว่าคุยก้ามีหมอเจ้าความเมื่อกันในขึ้นขึ้นจำชวนคือน้องเขาปีธรรมนาชูในเขาเปลี่ยนใจเจ็บใจจางห้ามเจอใจเจ็บใจจางลงลงลางลางขึ้นทางเบี้ยวมาตัวใจยางจึงให้ผู้ได้ยินข้อความมาชูหนังว่าผู้คนตอนตัวนี้เขาคนที่แค่วางผงป่วยฟ้าแค่ปันมีโอสามเมืองพ่ออุ้งควงเขาป่วยกับคุณก่อนฟ้าอันตอนตัวนี้เขาก็ยืนในวางย้อน
2: มีมุนก่อนน้อยแน่นอน ไปเที่ยวไล่เชียร์ลำหุ่นจุ้ยจบแล้วจะเฮาขาดคำคำกันยัดตลาดจะอะไรมีมึงควรเยาวันโน้นางเงยจะเฮาขาดควรฮักกันศาสนาเฮ็ดการีพลาดตลาดที่โน้เดียวเนี่ยคำพูดว่าจองไฟไพ่ยกหันตาลูกยาคำในดวงบันยนต์ข้าวคุณเจ้าคุณตนคุณป้าลูกควางไปจ้างก็มาจบกรรมก็เฮาวันคือต้นวิรุษกูแทนนอนนอนมันมาเด้อคือเปียกสาที่ตั้งใจตั้งสิบ่ได้สังวันคู่ใจจังอภัยเด้อในเปิ้นความกวนเฮาก็ได้ไข่นี่ละยื้อยือตวงตาน่ะจ่อดีเมาเติมสุดต้นล้นพอดเมืองสิวคํานี้มันคึกกันบ่คั่นจักแต่มาโกสิจ่อยยาโลดสุกันมันเนาะทําไรเนอยู่นิดเดียวเนาะคำกลมคนเลยวันนี้อาสักสิบสามลำสามตู้ว่าเป็นมามีมห้องฟังกูทิ้งค่ะเมตตาวาสนาสูงบรรพุที่กูตั้งแล้วบางทางห้างสร้างแล้วอันนี้ก็เลยว่ากูโสอย่างนี้นะก็ปิ้งยาแท่งปิ้งยาข้าตัดไฟปันไหนเนาะสวัสดีครับสวยสวยในคำกลมคนเลยไปกับย่อยสักต่อก็มันยังเนี่ยนาน้องสิไปทางมั่งทางก็จำละดูกันเลยผมย่องสีตีขี้เผาให้ว่ามันเปลืองลำตีซ้ำเปลี่ยนจึงกว่าใจป้องเจอห้ามลอยลอยจังหวะนุ่งคู่ใจได้เข้าเปลี่ยนคือได้เจ็ดเจ็ดมามมามาก็เปลี่ยนตั้งหรือเด็มจะได้ว่าเข้าเปลี่ยนทิ้งเกล็ดมริกาหน้าทางจอนมอจังความคอยถ้าว่ากดซื้อคือขีดตกไข่ในดินแน่นอนจังว่าสักย่อยก็ย่อยเนาะมาก็มาถึงแม่นาดอกจะรีวันว่าคุณลุงเขาว่าตันตันว่าเชื่อว่าเขาเลยฟ้องห่มกันกว่าเมืองเปิ้นในที่ก็เปิ้นถามมาเผลอนั่นนางเลยเผลอนั่นนางเลยเอาแก้มเดนัดในเปิ้นชื่อนี่เป็นลูกชายกลางในคนเองแล้วก็ไก่ใส่ก็ฟังปิ่งว่ามีผลฟันตาจะดีพวกกว้างกลางจีไฟแค่ใจก็เปียกตาหนอนจังหวะเขาในใจก็เปลี่ยนใจใจวันเนี่ยดูก็เปลี่ยนตัวใจเจ็บเจ็บหมานมาเด้อจะดีวันว่าคนร่วมควันโอ้ยเพิ่นขันเขาในเปลี่ยนซื้อคือเชตใจควันวันนี้แน่นอนก็เพื่อทำสีคู่ไปวะ

มาจากเต็มเดียวมนตันบริษัทคำพูดเด็ดเป็นสังหาหมอกควันใส่เนี่ยเขาได้อาศักอ่อยสักของตันจัดแช่กว่ามันหึงเนี่ยหน้า30ปีไปหนึ่งก็เดียวสั่งต่ออันเออในเขาหมอกหันไข่เลี้ยงๆการซื้อคืนในเขาหลวงโมฮักแกงฟัดแทนกันน้อยน้อย

0: กกิโลเฮิรตซ์ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: อ๋อค่ะกําในนี่ก็มาสืบนิ่นถามด้วยรายลองหลายอันที่มาฝากตอนสู้ถึงพี่น้องเขาแทงกําหนึ่งเนี่ยค่ะกันเนี่ยค่ะกันเนี่ยบอกว่าละคือกันเนี่ยก็ไปเกย์บางก่อนว่าอารมณ์ขันอ่ะกันอย่าไปภูมิรัดคือมันเนี่ยค่ะก็ยกรรมเฮ็ดก่อนเป็นไรเนี่ยค่ะหรือเลยเฮ็ดกันนาการเพลินกันมันหนังหือบอดดี้คือด้านเปิ้ลหนังหือบอดดี้ฮอตถึงที่เยื่อไม้หนังกลางเสือเข้าคายเยื่ออันกันกูก็กูก้นเนี่ยนั่นค่ะนะในโลกล้อกาในก่อการอันวาในเป็นดีมุ่งมองก้นเท่าในหลุมฝ่ายอยู่เย่าค่ะเฮ็ดถือแล้ววันนั้นลาป้อในซึ้งป้อเลยเพราะว่าโจปันก้นมาโจปันก้นมันนั่นมุ่งมองแต่ได้มีการตาเลี้ยงดอกอายุสายเจอดูเผยเจอมันโจจัดปันเจ้าเก่านั่นเย่าค่ะเลยจัดปันก้นมาเย่าอ่ำมีตั้งมุ่งมองแต่เลยเฮ็ดกันนั่นว่าหาราห้องว่าก้นขันไหนนั่นค่ะนะในกาการอันวานั่นก็มีการดีการอ่ำลีป้อพุทธเจ้าว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมอภิยกตะสามเปิงนั่นเยาค่ะในกาสามเปิงเสื้อนั่นปานก้นเยจัดจังเฮ็ดเมียนตั้งสามเปิงเยาค่ะกำพองเฮ็ดการลีกู้สู่กามหลายหลายก็มีเยาค่ะอันเฮ็ดการอ่ำลีอกู้สู่กามก็มีเยาอันเฮ็ดการลีอ่ำเจอการอ่ำลีก็อ่ำเจอก็มีซึ่งหลังนั้นค่ะพอเอาพุทธเจ้าว่ามีสามเปิงเสื้อนั่นขนาดก้อยกาสภาวะปุถุจันก้นเฮาในก็เปอร์บารมีอ่ำเหมือนกันแลลูกดีอ่ำเหมือนกันนั่นเลยสังเตจังเฮ็ดแม่นการลีการอำลีการลีอำเจอการให้อำเปียนตั้ง3ปึงเหี่ยวค่ะในกอพ่อเอาสะพอตราจังว่าเจ้าเฮาเขาว่าเอาสติตราหาจ้อมพอเฮ็ดแม่นการอำลีพอไหนเอาสิรารักคติศีลเปิป้าตูเฮ่ตับไว้นั่นอันในป่องว่าก้นมีศีลมีธรรมนั่นเนี่ยค่ะในกาศีลธรรมนั่นธรรมตราในป่องว่าธรรมมาศีลนั่นป่องว่าวินัยะลองตื้อกรรมเยามีธรรมละลายอ่ำมีศีลมีศีลละลายอ่ำมีธรรมเจ้าในเกาะอ่ำถึงดีไรหนังเก่าค่ะป้อทั้งสองเปิงจุ่มกลุ่มทนลูกก่อนนาการเยี่ยงหมายเฮาสั่งเตรียมทนมาดีเตียกมันซ้ำธรรมในเป็นวิจาเหมือนหมักตาเลี้ยงเสือศีลสีละในเป็นจารณะเหมือนตีนลีมีแห้งนั่นเดียวค่ะป้อจู้เอาหมักตาเลี้ยงเสือหลายๆสายตาเส้นตั้งอันเตกว่านั่นมุ่งหันด้วยอ่ำจังกว่าป้อศีลหลีสีลาดตีนลีมีแห้งหลายๆจังกว่าก้อยอ่ำหันตาสายตั้งหมดรับสิงไหวอ่ำถึงตีไรเย้านั่นค่ะก็เปื้อนนั่นและทำตราก่อหลวมีวินัยยาลองตื้อกำศีลสีลาก่อหลวมีเย้าป้อมีตั้งสองปึงเส้นตั้งสายตั้งอันเจ้าเก่าใครกว่านั่นจังเตถึงยังไหมมันนั่นเดียวค่ะดีเดียมันเจอลีก็หลูมีการลีก็หลูเฮ็ดเย้าค่ะนะในตรงวงโลกาป้อเอาโจจัดปันก้นว่าจึงการในมีอยู่สี่เปิงค่ะอันที่หนึ่งการมีพ่อนลีสุนตัวก้อยอ่ำมีพ่อนลีตาก้นตั้งน้ำอันที่สองการมีพ่อนลีตั้งน้ำละลายก้อยอ่ำมีพ่อนลีตาสุนตัวอันที่สามการพ่อนลีสุนตัวก็อ่ำมีพ่อนลีก้นตั้งน้ำก็ซ้ำอ่ำมีอันที่สี่การสุนตัวก็มีตาพ่อนลีก้นตั้งน้ำก็มีเจอในเย้าค่ะในการเจอในโจจัดปันก้นเผอมันเดจางเฮ็ดเมียนสีเปิงเปิงเย้าเฮาเป็นอันลีจั่นสูงถึงถูกลีเฮ็ดหมายสีนั่นเย้าค่ะนะอันตกทืนแต้มจึงเป็นหมายสามนั่นค่ะหมายเนื้อหมายสีนั่นมีพ่อหลีเพราะว่าจัดในจัดหนาเข้าตั้งสัมสารนั่นเดียวค่ะพ่อหลีสุนโตซ้ำคัดเฮ็ดการป้ายมักมีเฮามีเงินคำตึกไฮล็อกนะหล่อกาโวควายกุ่นกาตั้งขายเล่งอายุใส่เสืออันนี้ตั้งหมดตั้งเสียงนั่นสมาอาจีว่าเขานั่นในเป็นพ่อหนีส่วนตัวจัดในเยาค่ะหาเลยมาเยาคัดเจอหลู่ด้านเฮ็ดสั่งการเกี่ยงการวัดว่าปองเสียงยุกยองศาสนาเฮือเฮืองและก้นเมืองตั้งหลายกัดเย็นซื้อเกี่ยวมนนั่นเป็นพ่อหนีเข้าตั้งสัมสราจัดหนาอันในห้องว่าพ่อหนีส่วนตัวค่ะพ่อหนีตั้งนำซ้ำหลัดในให้ก้นตั้งนำหมอเฮ็ดการป้ายมักมีหมอหาเงินกาไขเฮ็ดเฮือศักษารวมเจอจ้อมแก่กลางคุณเมืองเขานั่นเป็นพ่อหลีพระว่าจัดในค่ะหมอกหลัดสั่งสอนหาหูทำตราหมอกแก้งตื้อกำศีลสีล่าหลู่ด้านตาหน้าจากกว่าเสื้อนั่นเป็นพ่อหลีตั้งน้ำจัดนาเข้าตั้งสำสระนั่นเยาค่ะอันในห้องว่าพ่อหลีตั้งน้ำเย้าแทงลองหนึ่งหักแม่ตั้งปออ่ำปันเฮ็ดการหยาบการนักหลู่สังโกหาปันอ่ำปันอึบอยากยืนหลู่ว่างปันเงินจ้องจากกว่าเสื้อในซึ้งเป็นลูกล่างหักแม่ตั้งปอเพราะว่าจูสัตปันในหมอกหลัดเนแม่ตั้งปอหาหูจักลงลักทำตราหมอตื้อกำศีลศีละหรือต้านตาหน้าเฮ็ดภาวนาตราเจอในลูกล่างหักเมตั้งปอเพราะว่าจัดในจัดหน้ามีพ่อหลีใหญ่น้ำตั้งสองผายเย้าค่ะหนังก้าวว่ามาการสีเปิงเจอนั่นหลีเลยคัดเจอเฮาหมอเฮ็ดการอันสุนตัวก็มีพ่อหลีตั้งนำก็เปลี่ยนนั่นหลีเสเปิ่น ป้อเอาพุทธสวะหลูมีพรหรือโจจัดปันในเพราะว่าจัดหนักเข้าตั้งสำสารนั่นเย้าป้อเดเฮ็ดเฮอเสลองเสอันนั้นถูกลิเลือกเฮอเป็นการอันมีนำต้นพรหรือเสลองลองจังเตตั้งแหกกว่านั่นดีเสเปิ้นเย้าค่ะเนื้อกาอันว่ามาเจ้านั่นค่ะ

0: กูสูในป่องว่าการดีข่าวเสืออกูสูในป่องว่าการอ่ำลีเว้าล้ำปอเฮ็ดล้อกันไหนลีก็อ่ำถึงตีห้ายก็อ่ำถึงตีตีแตกมันในอุ้มมอลินลงนั่นเอาน้ำลิบเสือใส่ครึ่งหนึ่งเอาน้ำสุราเหล้าอันจันสูงลีใส่ครึ่งหนึ่งล้อกันเสตั้มให้ตั้งน้ำกินเตอ่ำลีกินเย้าในผู้เจออันเคยกินน้ำก็เสือก็อ่ำจางกินผู้เจออันมักเหล้าสุรานั่นก็อ่ำจางกินปอตั้งน้ำอ่ำจางกินก็ผู้เจอตักตั้มก็อ่ำไม่พ่อนลีพ่อนให้ลิบกล้วยนั่นค่ะน่ะกอบในแลนาการในเป็นก้นตั้งน่ะมุงมองเฮามีมุงมองเลยเฮ็ดว่าในเสตาก็การเปิงเลยเสมาว่าเฮาจักแพ้เฮ็ดอันเลยอันนั่นจังเตถึงลักเยื่องไม้เจ้าเก่าเจ้าหนังไหนค่ะหยุ่มยำว่าเนื้อนาการตั้งมดตั้งเสียงเสียอ่ำก้ามุงมองให้กูก่อกูก้นเขามีน้ำใจแก่นแข็งเนื้อนาการเจ้าเก่าตั้มปักไว้นั่นเฮ็ดเธอนาการยินยาวข้าหึงถึงตีเยื่องไม้ดูเจอสองเปลืองให้กัดจึงตั้งมดตั้งเสียงเสียกั้มในก่อเป็นเกี่ยวกับลองนาการฝากตอนถึงกันแข็งในวันเมื่อในค่ะ
1: เมื่อสุขาเมื่อเลี้ยวเท้าเขาสายอ่อนติงวันน้องก่อตุ้งวิ่งสีก่อตีห้องปั้มหมับผักตอนปันก็อันพักเหนือเจ้าเธอเจือจัดมาต่างใต้ก่อที่น้องห้องฉึกที่ออกน้องเต็นในห้องไหวเสียงใต้เฮาขาเวียงเกียงใหม่ทะเลงิ้นของเสียกั้มในเมื่อสูงขา
2: ทำลูน้ำหมอขาวนนกวนมีเจอลีเจอบานเห็ดนึกการหักเหนือเครื่องใต้เชิญมาแถวนั้นลินเมืองไทยก็น้องมีเจตนาจอมไม่จ่อยจอมแถม

0: พ่อแม่พี่น้องเขาค่ะตั้งเป็นโรคโควิด19ไพล่ามอยู่ย่ำพ้องตะเหลียวนั้นย่ำอ่ำไปถัดไปไว้ย้อนเปิ้นนั้นแหละมังจึงเมืองในก็เตเฮได้มีคนติดจับนำเต้อบางทีก็อ่ำมีคนติดจับก้วยกะวะลองอันอ่ำมีนั่นเสียตาในอย่าไปวนว่ามันง่ายค่ะเนาะเฮาขายยังตึกถูกเลยฟังกันไว้นั่นคือบ่ได้ห่างไกลตั้งเป็นโรคโควิด19ในค่ะอ้อ
1: เมาซุงคะวันนี้ในเฮาขาเขาพี่น้องเตียวตั้งฮู้เกี่ยวกับป้ายอยู่หลีหัวข้ออันในชื่อว่าลองลุ่มล่าลูกอ่อนแหลงตั้งแต่เกิดต่อถึง6เล่นอันวันนั้นมาฝากบรรพี่น้องเฮาเขาอยู่คะข้อที่1อาบน้ําปันลูกอ่อนกูวัน7ปันตัวคิงเฮาแห้งๆเสาปันโคเฮาอุ่นๆข้อที่2เมื่อลูกอ่อนภายลงเหี่ยวนั้นเฮาล้างปันโกน7ปันเฮาแห้งๆข้อที่3เมื่อไปหอบลูกอ่อนแลไหว้หลังหอบลูกอ่อนเย้านั่นเฮาเอาก้อนสีแหละนั่นสุกมือข้อที่4ถูกลีเฮาลูกอ่อนนอนห่างตักหายอํานั้นนอนสิแกงข้างข้อที่5เฮาลูกอ่อนยานไกก้อนฟืนก้อนไฟข้อที่6อ่อนลูกอ่อนกว่าซ้ํายาแห้กางจ้อมหนังมอยาเขาคิ้นกูปอกข้อที่7ลูกอ่อนแล้งต่อป้อถึง6เหลือนนั่นเฮากินนมแม่เปิงเหลวอย่าปันกินน้ําตั้งกินต่างอันก็ว่าน้มแม้ในกลุ่มทนแต่ลูกอ่อนแหละมีพรหลีตะหาร่าอยู่เย้ามันมีแห้งกำขามตั้งนอกจางแห่ปัญย่อกาหลายอย่างสั่งจางย่อยไรง่ายแหละต้องลูกอ่อนก่อยอยู่รวมดี
2: เฉียวหักมือ

tìm lấy nhát theo phí sứ má phần nữ còn tìm nhát lòng dàn phù tâm ta thay ta phù xây ưu tí áo của chúng tên áo áo lâu phẳng phào hàng sao lang xuống lấy tiền đúc tay giật tay giang ẩm lăng ẩm lai có tài hoàn khứ chung chim sư này nó nề hâu lấy khó tiền cứ tay khỉ tay khoa nữ giang hoa ơi nọ ควรจะว่าใจเนื้อเฮาในหมอหักกันซื้อคือใจเลือดแมงเชียงยาต้นตาฟีทามต้องมาคอยขอความสู่นั้นใหญ่ใหญ่เข็มป้อหูจักกันไหนมึงแค่นอนคุยกันว่ามึงใจจะว่าเหมือนเฮาว่าจอมตังได้มาหันสังคอยในจำสังแล้วหรือนาหรือมุมลังเอออาสักอย่อยก็อ้อยนอสิงอันนี้ต่ำจังอาเสนิดไปไปในสิบกูกว่างเฮาวันอำควา

0: ทำได้ก็มาต้องมีคนอย่างน้อยนะคำนั้นกิ่งตันสีนังสังวังเชียงคำเมอที่เปลี่ยนไฟน้ำจางเมื่อที่เปลี่ยนไฟองคำสาวคำนั้นพี่ละวันตาไม่มึงเธอ
1: โอเคพี่น้องเขาค่ะโจกาวงวังในขนมพี่น้องเขาถูเรียไว้ฟังกันไว้ข่าวเงาฝนฝนล้มล้มผ้าผ่าผ้าหลังฝนตกน้ำหวยน้ำห้องน้องเจิมเจในขนมยันเปิ้ลมันเป็นข่าวฝนค่ะเอี่ยวก็มักเขาเต้าน้ำพี่น้องเขานั่นในก็ถูเรียรู้รวมด้วยถึงให้มันหลีเต็มทนหนังหือว่าเดรอดพี่กูสามแสนเปิ้ลในค่ะอ๋อฝากตอนด้วยถึงกันเรื่องหนังในค่ะ
0: อย
1: ่
0: าให้เลยเน็ตนางซื้อโซนี่ปันมีหัวเจ้าความหวานสุนันเห็ดในทางต้อยลอยปิงยาแท่งปิงยาดูปักปักปีน้องปีสังมังสีน้องยาเอิงมังเสียวคังปักชิดสวางคุตีตีนกูพายพายวิหันจองกลางเรื่องไม่เอาอนุตกาได้ตั้งเจ้าชาเจ้าเจียมสังขาเจ้าก็เตะเป็นไฟให้ปิงยาแท่งปิงยาชวนควันกันให้พวกขึ้นอย่างฟ้ามือหน้าเข้าใจไม่น้อยเมื่อกลางสว่างใสเออใสปีน้องเจ้าตาหน้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
4: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ต้องเป็นเหยื่อของโจทย์ออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
3: เจอโจทย์ออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจทย์ยิ้ม
5: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสา

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนกรกฎาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโดยจะมีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุต่อคณะกรรมการมรดกโลกถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกจึงขอเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขนส่งจังหวัดนราธิวาสระบุผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหตุถือครองรถเกินเงื่อนไขสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
3: ้นายสุริยาตันติสิทธิกรขนส่งจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังกระทรวงการคลังประกาศผลการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เนื่องจากโครงการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สามารถถือครองรถได้เฉพาะบางประเภทและไม่เกินประเภทละ1คันเช่นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารทั้ง5แห่งที่ร่วมโครงการขณะเดียวกันสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสพร้อมให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องก่อนติดตามผลการทบทวนสิทธิ์ตามช่องทางของกระทรวงการคลังซึ่งจะประกาศผลในวันที่21กันยายน2519ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์220อัตราฐานเงินเดือนสูงสุดกว่า 44,000 บาท
4: นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง4บริษัทชั้นนำ5ตำแหน่งรวม220อัตรามุ่งขยายโอกาสการทำงานในต่างประเทศโดยผู้ได้รับคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าบริการจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ RBA ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมตลอด24ชั่วโมงโดยตำแหน่งที่เปิดรับได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเงินเดือนอยู่ระหว่าง950ถึง 1,750 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทตามตำแหน่งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

มอมิกขอไม่เคยที่เป็นเวอร์ชันที่พี่ทิรีเมฆวัฒนาร้องผมก็เพิ่งจะส่งไปให้คุณบุญประกอบเอาไว้ฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันที่เป็นเพลงเดียวกันของพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะฮะทำเป็นดนตรีใหม่รูปแบบหนึ่งซึ่งกะกี้ก็ฟังที่ทาง YouTube มาแล้วนะฮะเปิดฟังดูแล้วก็ส่งให้คุณบุญประกอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์งานขึ้นแต่ว่าตอนนี้ขอนำต้นฉบับมาฝากกันก่อนกับพี่เขียวคาราบาวในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของทนต้นตรีในคืนวันเสาร์ผมพี่โจรุ่งสมัยและคุณประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมอยู่ที่บ้านที่เพชรเกษม79ที่หนองแขมซึ่งต่อไปก็จะต้องเป็นฐานที่มั่นตรงนี้ที่จะจัดรายการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต่อไปหลังจากที่เกษียณราชการในเดือนกันยายนแล้วมีพี่เจนสงสมพันธ์อดีตนายกสมาคมนักเขียนแล้วก็เจ้าของสารพิมพ์นาครแล้วก็ผู้ที่จัดงานลาใต้โหนแล้วก็จัดงานวันบ้านนักเขียนและงานภูเขาฝนโปรยไพรกับทางพี่นิยุทธสงสมพันธ์ที่พัทลุงก็วันนี้ขับรถจะไปราชบุรีนะฮะมาตอนสักสามทุ่มกว่าได้ฟังเมื่อตอนช่วงใกล้ๆใกล้ๆจะสี่ทุ่มช่วงท้ายของชั่วโมงแรกเปิดเพลงคนเลวเอาไว้แล้วก็พอดีพี่เจนเขาแท็กมาแล้วก็โพสต์ในระหว่างการขับรถแล้วก็ได้ฟังเพลงของมาริโคน่าที่เป็นงานเขียนของกนกพงษ์ส่งสมพันธ์คนเลวระหว่างเดินทางโดยใช้วิทยุเป็นเพื่อนในระหว่างการเดินทางซึ่งเมื่อวันที่ยูเวนอ่านข่าวน้องบก.ท่านหนึ่งก็บอกว่านั่งแท็กซี่มาเขาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับจ้างแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟนของทนดนตรีขับมาส่งเมื่อวันท่านก็เล่าให้ฟังก็มีผู้ฟังที่เป็นผู้ที่ขับขี่รถโดยสารนำผู้โดยสารรับส่งต่างๆในขณะนี้ก็มีทนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่มีเพลงเพื่อชีวิตกับคุณฟังได้ฟังกันอยู่เป็นประจำ31ปีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ถ้าทางสถานียังให้ทำหน้าที่ทางวิทยุต่อก็จะทำหน้าที่กันต่อไปส่วนทางทีวีทางโทรทัศน์ NBT ก็จะเป็นทนดนตรีไลฟ์ที่เป็นเทปบันทึกการแสดงในช่วงปีที่2หรือปีที่แล้วก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ผมดำเนินรายการจะออกอากาศทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็ทางFacebook ของทนดนตรีก็จะมีรายการที่ผมก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าทาง YouTube ก็จะว่ากันไปสำหรับการทำงานในช่วงหลังจากเกษียณราชการแล้วการทำงานทุกอย่างต้องมีกำลังใจภายใต้ความภูมิภาคภูมิใจเพื่อนจอกวสันต์วงสว่างใช่ครับถูกต้องต้องกำลังใจแล้วก็ความภาคภูมิใจแล้วก็ความศรัทธาและความจริงใจที่เราทำงานร่วมกันเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่คุณถอมาทางกูเกิลฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้ว้าวจุฬามาหลิวหัวหน้าและรักต้องสู้คาราบาวครับ

คุณน้อยเอเจชอบเพลงนี้มาแล้วต้องขอบคุณที่นำขนมนะฮะก็ใส่มาเป็นกล่องๆเนี่ยนะฮะก็จำนวนเยอะเลยนะครับก็แบ่งปันให้พี่ๆน้องๆแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาควบคุมดูแลในวันงานเมื่อ13กรกฎาคมด้วยที่ถนนดนตรีไลฟ์และอีกหลายท่านนะครับที่นำข้าวของต่างๆมามอบให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเป็นจิตน้ำใจที่มีให้ต่อกันและกันแล้วก็แบ่งปันไปให้กับทีมงานทุกท่านนะฮะที่เหน็ดเหนื่อยทำงานกันทั้งด้านหน้างานแล้วก็ด้านหลังงานด้วยนะครับว่าจะทำเสร็จจะทำจะเป็นคอนเสิร์ตได้หนึ่งคอนเสิร์ตนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆทั้งก่อนงานหลังงานนะฮะคนเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานทั้งหมดนะครับทนดนตรีทำงานเพียงคนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณมากๆโดยเฉพาะน้องที่น้องรุ่นใหม่ๆเป็นทั้งข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างที่เหน็ดเหนื่อยมาอยู่ที่เคาน์เตอร์ตอนลงทะเบียนนะฮะทั้งโดนเหวี่ยงโดนสารพัดนะฮะน้องต้นนี่โดนยื่นเอาเหวี่ยงโยนบัตรประชาชนใส่ตอนระหว่างที่เขาลงทะเบียนแม่ไม่น่าจะมีการทำกิริยาอะไรอย่างนี้เลยนะฮะเอาน้องๆน้องๆเขาก็ต้องเช็คชื่อเช็คจำนวนทั้งที่ลงทะเบียนกันทั้งเฟซแล้วก็มายืนยันที่หน้างานแล้วคนมันเยอะนะก็เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วบางทีที่ก็ทุกครั้งผมต้องขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วบางครั้งเราได้เขียนบอกชื่อที่อยู่กันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างก็ยังเพิ่งไปโกรธไปเหวี่ยงใส่เลยนะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็มาช่วยงานของดนตรีโดยไม่ได้มีทั้งการได้ค่าบิลเลียงอะไรตอบแทนทั้งนั้นก็มาช่วยด้วยหัวใจแล้วก็มาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพื่อที่จะให้ได้ชมในเรื่องของดนตรีที่เป็นคอนเสิร์ตฟรีแล้วก็เรามีศิลปินที่นะฮะมามอบน้ำใจให้กันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นทางราชการเราได้ข้อจำกัดได้มีงบจำกัดเราก็ต้องใช้อย่างที่จำกัดแล้วก็หมดงบประมาณที่จะต้องทำงานแล้วในเดือนหน้าก็คงจะต้องยุติแล้วก็ต้องรอนะฮะผู้บริหารที่จะอนุมัติโครงการที่คุณบอกว่าต้องที่นั่งไม่ได้ต้องการไว้ให้กับผู้บริหารนั่นนี่แหละครับเพราะว่าทุกท่านนั้นเขาทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับงบประมาณมันไม่ใช่จะได้กันง่ายๆเราก็โดนตัดงบประมาณไปเยอะสำหรับกรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้ที่จะต้องบริหารจัดการทั้งหน่วยงานของเราแล้วก็หน่วยงานข้างเคียงของเราด้วยเพื่อการทำงานที่สามารถที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนได้ซึ่งทนดนตรีก็ทำหน้าที่มา3ปีแล้วสำหรับทนดนตรีไลฟ์ที่เราได้รับมอบหมายใช้พื้นที่ของทางอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่สร้างขึ้นมานะฮะแล้วเราก็ได้จัดกิจกรรมคอนเสิร์ตมา3ครั้งเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าชมโดยใช้งบประมาณทางราชการอย่างจำกัดเท่าที่จะทำได้ที่เหลือผมก็ควักทุนตนเองกู้สหกรณ์นะฮะก็เจ้าหน้าที่สหกรณ์เขาก็อยากจะชมเหมือนกันเราก็ต้องจัดที่นั่งให้เพราะว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่คอยทำเอกสารเรื่องการกู้ยืมเงินของผมให้ผ่านไปได้ดังทุกครั้งที่เราทำงานเนื่องจากงบประมาณบางครั้งไม่เพียงพอเราต้องใช้ในการที่จะไปจ่ายในสิ่งที่ทางภาครัฐไม่สามารถที่จะเบิกได้อย่างนี้เป็นต้นครับเดินทางกันในเพลงที่ขอมาทาง0816346452จากประหมายคลอง8ผมก็ไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้ววิจารณ์มนุษย์เพชรหนุ่มเชียงใหม่ครับ

2ท่านนี้ศิลปินที่นะครับเดินทางคู่กันแล้วก็ศิลปินคู่ที่เรียกว่าลงตัวทั้ง2ท่านเลยเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ว่าทั้งโฟกซองคำเมืองแล้วก็ความงามของทั้งเสียงเพลงความงามของทั้งกริยามารยาทและความงามทั้งจิตใจนั้นมันเกิดมีขึ้นได้โดยการถ่ายทอดด้วยงานวัฒนธรรมและก็ดนตรีที่พี่ทั้งสองได้สร้างสรรค์ขึ้นแม้กระทั่งที่ถนนดนตรีไลฟ์เราก็ได้เคยรับการมาเยือนของพี่สุนทรีเวชานนท์เมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นแล้วนึกว่าความงามมีคุณค่าแล้วก็จิตใจที่งดงามก็มีสิ่งที่เกิดอยู่ในหัวใจและจิตใจของในศิลปินท่านนี้นะครับมาเพื่อที่จะมาพบกับผู้ฟังผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของพี่แอดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามที่ได้ตั้งใจนะเล่นดนตรีเสร็จเดินทางไปเพื่อไปพบเขาเป็นครั้งสุดท้ายได้กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะได้เสียชีวิตไปแล้วก็เป็นเหมือนกับถนนเส้นหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมผ่านความตั้งใจเหล่านี้ได้นะครับเป็นถนนเล็กๆที่ชื่อว่าถนนดนตรีไลฟ์แล้วเราก็ได้ทำตามสิ่งที่เป็นความตั้งใจแล้วก็ฝันหนึ่งที่เราได้มุ่งมั่นทำงานขึ้นมาแล้วก็เป็นเวทีที่พี่แอดได้มาเยือนอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ผมตื่นตันใจมากนะครับแล้วก็เราคงได้ฟังเสียงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวดีๆนะฮะผ่านทางเสียงเพลงแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมจากศิลปินล้านนาท่านนี้นะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปขอบคุณไปกราบขอบคุณที่เชียงใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งคู่หนึ่งก็คือวงไม้เมืองเห็นพี่อ้อมคุณอ้อมเห็นคุณอ้อมโพสต์ว่ามีทางปลายสายบอก 5,000 ก็พอสำหรับค่าเดินถ้าค่าใช้จ่ายของไม้เมืองโอ้ทำไมพูดจาแบบนี้กันไม่ได้เลยนะครับคือนี่อันนี้เป็นมารยาทอย่างแรงมากนะฮะโดยเฉพาะการที่จะต้องติดต่อศิลปินแล้วใช้คำพูดแบบนี้มันบั่นทอนความรู้สึกมากๆกันเลยนะฮะเพราะศิลปินบางงานเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเขาก็ไปให้ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่ต้องช่วยกันแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจกันก็เหมือนกับที่เรามาถนนดนตรีก็ปีแรกกับไม้เมืองก็มีค่าใช้จ่ายแค่ให้แค่15,000แต่ว่าในสิ่งที่ผมพูดคุยนั้นผมจะไม่ได้ใช้คำพูดอย่างนี้เด็ดขาดนะฮะยากเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมีคือว่าเดี๋ยวแบบนี้ออกมาได้ไม่ได้เด็ดขาดไม่ต้องไปถึงกับโพสไม่ใช่โพสหมายถึงว่าโทรมาโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับพอดีทางคุณอ้อมไม่เหมือนเขาโพสขึ้นมาก็โอ้โหตกใจกับคำพูดแบบนี้มีผู้ฟังที่ทางน่าจะภูเก็ตใช่ไหมฮะที่เคยโทรมาประจำแล้วหาเพลงยากๆอย่างเช่นคราวที่แล้วเพลงของพี่เต๋อวินาแกว่งไกวอย่างเงี้ยก็เตรียมไว้แล้วนะครับมีเพลงแล้ววินาแกว่งไกวแต่ว่าวันนี้เห็นโทรมาขอเพลงนี้ก็หายากเหมือนกันพอดีเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์เพลงของวงดนตรีวงนี้ก็เป็นทนายก็คือสมาชิกของวงนะคุณพุทธิพันธ์บุญลาภนพุทธของผมก็จะมาเป็นทนายให้กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรื่องคดีที่ผ่านมานี่แหละครับที่มีการหมิ่นประมาทแล้วก็มีการโพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลโดยเฉพาะเรื่องของการกระทบที่กล่าวหาเรื่องการจัดงานถนนดนตรีแล้วบอกจะเอาเงินราชการมาทำงานเกษียณเนี่ยอันนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกันไปก็เลยได้ทนายจากนะครับวงฟ้าสางที่เคยได้ชนะคดีเรื่องเพลงคำสัญญามาเป็นทนายให้กับผมในช่วงหลังเกษียณเพลงที่คุณถามมาครับฟ้าสาง

พอดีขอเพลงฟ้าสางแล้วก็เคยขอวีนาแกร่งไกวของพี่เตอร์เรวัตไว้ผมนึกว่าขึ้นประกอบก็ใส่แล้วนึกว่าลงเรียบร้อยปรากฏว่ายังก็เลยเอาเป็นที่เป็นงานที่พี่ป้อมพี่โตได้มาสร้างสรรค์งานใหม่กับวีนาแกร่งไกวเดี๋ยวลงไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเปิดในโอกาสต่อไปสำหรับต้นฉบับจะเป็นงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่ เรียกได้ว่ามีปัจจัยแฝงไว้อยู่เยอะมากมากมายพรุ่งนี้เดินทางแต่เช้าอีกแล้วไปนครสวรรค์ไปร่วมงานชาปนกิจคุณแม่สุภิตปานกรดที่วัดเทพสามัคคีธรรมนครสวรรค์ก็เดินทางอีกแล้วนะฮะน้องเป็นคุณแม่ของน้องที่น้องเอจรุพันธ์ที่เคยอยู่ที่ทำงานของที่เดียวกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยเดี๋ยวคุณนี้จะไปร่วมในงานชาปนกิจด้วยที่นครสวรรค์นะครับครับช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในคืนวันนี้กับถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณเมฆขันแก้วนรศักดิ์นิยมทองมงคลลักการฉนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมณิภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยได้ต่างๆนะคุณประกอบอุปกรณ์ควบคุมเสียงก็วันนี้คงจะต้องอำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้เมื่อวันงาน13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวอาจารย์ธนิตศรีกินดีและพี่รุชาแฮมเมอร์เราก็จะนำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมในวันที่1สามทุ่มถึงห้าสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนั้นนะฮะตามเพลงคิวนั้นไม่ได้มีเพลงนี้เพราะว่าผมก็ขอไว้แต่ก็ถามน้องดั้มคนที่เล่นเปอร์คัชชันและเล่นซีไซเซอร์เล่นคีย์บอร์ดของวงคาราบาวก็บอกว่าลุงแอดไม่ค่อยอยากจะเล่นเพลงนี้เพราะว่าบอกเบื่อแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วนะฮะเวลาขอกันไปทีไรไม่ได้เคยจัดให้

นดนตรีขอไว้ครับพี่แอดจัดให้นะฮะก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็จะนะฮะนำเทปบันทึกมาฝากกันก็คือวันนี้เวลาของชนที่หมดแล้วขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทนดนตรีของพี่จุ๋งสมัยพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเรายังเป็นนักเดินทางคืนวันนี้ลาไปก่อนนะครับลาติสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ขอยุติการส่งกระจายเสียงของทางสถานีไว้แต่เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เราจะสืบสานป่าและยอดและลมแผ่นดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอเปด้าจ้า
2: โอเปชอปเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: ตูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟莫给豆沙古纳王子台都

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมองอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็สหายเตียยอมมอมะเร็งลอสปสชกู้จิงล้างไก่คอมอจอยอตัวกลัวมอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองใจเจลีมอใจใจเกมออย่าลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรืออย่าเตอร์ลีกือชั่วตัวสัจจุยเทียเสียจุเชียดอตัวหนึ่งมอมอเตอร์นุ่นสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป๊ะเป๊ะศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป๊ะอ๋อยิจีเปจิจีตัวนอหลักชิงม่วนบัสต้องเจ้าจอถูกละยังยออีเจ้าสุนสุนเทียจอมัวมอหรือเฮายออีเปออเป
7: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จวนซื้อหนัวยมวยอีช่างหลูเป้าเจ้าหลูถังจวเป้สดเล่าเต้าเป้าหาจูนเดาตูมม้อโรคมาลาเรียมาเจ้าเล่ช่างหนัวเต้ามั่วจ้อหนูจื้อกือใช้ชัวเก๋มอกเก๋งแกงกู้เต้าเต๋อตัวตัวเต๋อฮาเลนัวฮาตาหาจูนเดาตูกั้งม้อโรคมาลาเรียหนูเจนิยอลูนเต๋อกือจ้อกั้งม้อกือฮูฮาตาเชื้อโปรโตซัวมาเก๋กังคือเป้เตาใจตูกั้งหม้อหนัวหนูเจยอลุนเดาจ้อยงคือฮูฮาตายุงก้นปล่องมาหนือลูตูเป้หนูเจมอดเป็นสื่อจ้อเตาตูกั้งหม้อหนัวลูจวนเดาเป้เตามาเท่าคือเล่งตือคือเตาใจจ้อกั้งหม้อหนัวเหล่าหนูเจยัวมั่วอาการยอยัวกู้ตาหาวอวกู้อวนนออวมเบาหม้อตาหาวฮะหม้ออีเจยัวเสงชาตัวฮัตครัวเช้าครัวหมอมายอฮาตาเล่งตือกือเมยออิตุกือเหนี่ยมงฉังจัวต่อเตหาช่องเอเหนียวขวาลูต่อหาช่องลูลอชือเมเตวังเตเจเมรู้เชยจอย่อมบัวหาช่องลอชือเล่งตือกือมองอวลาอวเตเออยู่ไกลเตย่อบัวหาช่องโลเอยอฮาตาเมมั่วจออาการเจ้าลิกือกูเต้าหาตังหนัวหนูเจยัวจู่เต้ามงจัวกือชั่วเจียจัวจอหนุกจือกือชั่วปกกัวอยู่จอนช้างไซฮาตาป่วยย่อเต้าใจตุ่มม้อโรคมาลาเรียวีย่อฮาตาตุ่มม้อหนัวหนูเจย่อเป้าไซกัวไซเต้าใจเก๋คูไซอยู่อัวจัวจืดเล่นดักตุ่มม้อมาลาเรียอ๋อมาจู่เฮาเก๋คือเป้ยัวลูติไทยย่อเป้ยัวจู่เต้าเกาลู่วือจังฮะนางชอนเดจุนเดตีไทจุบุกว่ายงตู่ยัวเตาเปล่งจอดชั่วยากันยุงตีไทฮะฮะยัวเตาตู่อยู่ว่างอยู่เจชอดเจนหรือฟังเข้าใจสงเข้าใจวิยอหาตายอฟังฮันสงเหงหนูเจยัวอัวจัวมั่วจะยงเตาหนอเจกูหอมมั่วจะลู่ถังอัวเก๋เป้าเลยหนัวจัวสดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอสดเล่าหอยัวเตาเจงฟังฮันเออ

一届年上来的正家的哟，眼要淋着冰冷，都那母鸡干要命哟，是哦，眼

江山不等哟，虽然你离了高，一要你母家的金龙，都一龙要命真够，虽然你爱。

干的大年到了年多里高到梦年能在里高一要你杀了你正要姐姐哟养你。

anak sue yuyu tau i panjamin sae sue moya tu yu tau tu nyam nyot tu te a pu pe ta ki cha te le na le so yom ong ben pi te le na le sa ta a cha lu am da yao tu tan wa e pe le ma tau tu mi tu ya ne a go na me mo hu tai to nok lang ka ma na te a le na ta ฉันว่าจะย่อยังไม่หมดแต่ตอนนับร่างกายเต้ในมุสุต่อกิจูเต้ไม่ต้องมุสุเก่งจ้าไอ้ไม่มุสุเก่งใหญ่ไม่เอามาเฮาและตาไม่มุสุเก่งจ้าจากเต้ไม่มุสุแรกไตไตคุดล่างหัวนาทีจะย้อนจะล้อตุตาตุเต้ตาเฮานาทีเอาดูจะย้อนจะล้อตุจะไหลลู่เต้นฉันว่าจะย่อตัวมันมุสุต่อกิจูเต้อ้อจะลุ่มจูจะย่อนอกก้าวเต้จะลุ่มหันจะย่อตาจะลุ่มหันจะย่อตาจะย่อก็ตั้งเออตัวเอานาตาเออตัวสุดเด่นเอาแต่เออสมมติเก่งจ้าเออเออมันสุดเก่งจ้าเออเออหัวเล็กแต่เออมันสุดเก่งจ้าจากแต่เออหัวเล็กหนาแต่กูกล้าเนาะเออมันเปลี่ยนสายยนต์เราก้าเปลี่ยนสายยนต์จ้ะโอ้ฉันรู้ก็ตั้งเออตัวเออคนนั้นหนาตาเออตัวสุดเด่นเอาแต่เออสมมติเก่งจ้าเออเออมันสุดเก่งจ้าเออหัวเล็กแต่หัวเออมันสุดเก่งจ้าจากแต่เออหัวเล็กแต่กูกล้าเนาะเออนั่นเองฉันรู้ตาชุ่มอยู่ก็เลยนั่นเองพยายามจะเอาเลยนั่นเองสายยนต์ฉันรู้ตัวเจ้ามองแล้วตัวหนาเก่งจ้ารู้สุดเก่งจ้าแต่สุดเก่งมันตัวตัดไตปุตลังเจติอัตุมมอตัวตัดไตปุตลังรู้เจติแต่ปุตลังสัญญาเลี้ยงมองผัวอัตุเตตัวเตอัตุปุตลังสัญญาเลี้ยงมองเจงข้างข้างข้างนั่นเองอัตุเส้นอาจารย์ตัวหนาไตปุตลังเติบโตตัวหนาคนนั้นชักคนยันชักคนเจอตลอดเตแต่ปุตลังผัวอัตุเตแต่ปุตลังผัวอัตุตาโอ้มินไซอัตุมินไซไม่ตัวหรอนั่นเองอัตุตาโอ้มันสุดเตอสุดตัวเลยจังเตลาวนาเตลาหูนาเตพุทธังตัวเลยนาเตใช้ล้วนใช้ยาอัตตาตาแต่สุดตาโนเอนาฮะเปเลนาจะตัวได้เปเลมาโตตัวนี้ตัวเอโตหูกันเอามันเอาพลังกายโนนาเตแต่พุทธังแต่โอ้เลเตไม่อันเตเงียบแต่เลมาตัวมาโอ้แต่ยังไม่ยังมันนาเตไม่รู้ตัวเองเลยโตชอยไม่ตัวเกมมาเองจะตายให้ได้ปวดข้าตัวยังไม่จะถอดเตะไม่จะลุกก็ถอดไม่จะลุกถอดตัวเกมมาเตะจะเตะตายสุดปวดข้าตัวเลยมาเตะเอาตัวมันใส่ล้วนใส่ย่อตัวจะมองตัวตั้งหลักตายตัวตั้งเลยตัวคนละอีเลี้ยงอีตอนตัวคนละตัวที่ถอดถอดเตะออมสุดตอนเด็กเจ้ามันโจก็เจสักอีมาเตะตัวตายปวดข้าตัวจะปวดข้าเนาะจะจะมันโจก็เจล้างโลเตะจะมองมันสุดเจล้างเตะมันสุดยอดเจเตะแต่ลูกหันในหนาเนี่ยสุดท้ายหนาก็เชื่อตาเอ็มตัวต่อไปช่วยกูตัวหันจะย่อตาก็ตาเอ็มตัวเก่งใจเอ้าหัวเล็กใจนะฮะจะย่อตาก็ตาเอ็มตัวต่อไปช่วยแต่เอ็มตัวเก่งใจเอ้าหัวเล็กใจเอ็มตัวเก่งใจแต่เอ็มหัวเล็กใจกูจ้างเลยเอ็มหัวเล็กเอ็มหัวเล็กตัวเก่งใจเอ็มหัวเล็กหนาใจกูจ้างลูกนาทีใจอ๋อในหนาเนี่ยจะเชื่อตาหนูตัวประมาณจะตัดเลยลูกมูฮูแลนัตไปปุกลามาซ้ายไปโยกจังเลยไปนำมาไปแกตาไปมูหลบไปคนยังแต่เป็นเดลูนู่นทีพูนำมาไปแกตาเตะพูดถึงมูหลบไปคนยังแต่เป็นเดตาเตะพูดเชียงไปโยกใจรู้จีเตะโอ้ยหยุดแปลนะจ้านัตไปปุกลากาคนยังตัวสุดเตะใจยอดแต่โอ้ตายปุกลาก็ตัวละตัวเลยแต่ปุกลาตายมันใช่เอหนาฮะสุดพูดตัวติดตาเลยหนาสุดพูดรู้ต่อเต็มเลยอ๋อนู่นเตะแต่ย่อหาแต่ปุตละแต่ปุตละก็ตดสูดเตะก็มอปลังกาโซตัดแหลกก็นอนเลยนู่นเตะแต่ปุตละมอปลังกาโซตัดจะนับนั่นเตะแต่ปุตละสิ่งป่าวปุตแต่ปุตละเกิดเตะแต่ปุตละแต่แต่ย่อมิ้นใจก็ย่อเตะไอ้กูมอตาแหนบพ่อนู่นเตะแต่ย่อตาเฮ้ยนู่นเตะโอ้หนักแต่ปุตละมอช้าพ่อตัดเต็มเต็มนั่นช้าตันต่อ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026ขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงาน Thailand Showcase 2026นำเสนอศักยภาพ

0: ด้านอาหารและศิลปะมวยไทยเพื่อเปิดโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
1: นายพรวิชิลาอ่อนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนจัดงาน Thailand Showcase 2026ภายใต้ธีม Creative Life and Creative Heartbeat ณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพด้านอาหารและศิลปะมวยไทยหวังสร้างการรับรู้กระตุ้นการบริโภคและดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นจุดเด่นสำคัญของงานครั้งนี้คือการหารือกับผู้บริหาร Okado Group ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักรเพื่อต่อยอดโครงการ Thai Shop In Shop ผลักดันสินค้าอาหารสำเร็จรูปและอาหารสุขภาพของไทยขึ้นแพลตฟอร์มพร้อมเชิญชวนให้เข้าร่วมงาน Thai Fest Anuka Asia 2027เปิดโอกาสเจรจาขยายการนำเข้าเพิ่มเติมทั้งนี้ยังได้นำผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก8ร้านมาร่วมจัดแสดงและให้ผู้บริโภคได้ริมรสอาหารไทยแท้ๆโดยเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรักษามาตรฐานคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญช่วยกระตุ้นยอดการส่งออกวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสของไทยเข้าสู่ตลาดสหราชอาณาจักรปฏิพลสรพมมารายงาน
0: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชวนเที่ยวงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีเลือกซื้อสินค้าและชิมของอร่อยตลอดริมคลองโอ่งอ่างตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม
2: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สัมผัสเสน่ห์ย่านเมืองเก่าในบรรยากาศถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่างทั้งสองฝั่งตั้งแต่บริเวณสะพานดำรงสถิตยาวไปจนถึงสะพานบพิตรพิมุขตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมภายในงานเต็มไปด้วยสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปอิ่มอร่อยกับร้านอาหารนานาชนิดและอาหารขึ้นชื่อประจำย่านให้เลือกซื้อเลือกชิมหลากหลายพร้อมรับชมมหรสพฟรีตลอดงานรวมทั้งยังมีกิจกรรมการเดินชมศิลปะริมกำแพงตลอดแนวคลององอ่างโดยให้ผู้ร่วมงานได้เช็คอินและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสามารถติดตามรายละเอียดและกำหนดการแสดงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดตรังคุมเข้มการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569
3: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมรวมถึงเทียนพรรษาช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปี2569เพื่อตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติให้ถูกต้องสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเนื่องด้วยช่วงใกล้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมเทียนพรรษาและจตุปัจจัยไปถวายแด่พระภิกษุจากการลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการพบว่าสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีภาวะการจำหน่ายสินค้าลดลงเนื่องจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัจจุบันพุทธศาสนิกชนเปลี่ยนพฤติกรรมในการถวายชุดสังฆทานโดยนิยมซื้อสินค้าเพื่อไปจัดชุดสังฆทานเองอีกทั้งมีบางส่วนจะไปซื้อชุดสังฆทานสำเร็จรูปที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ซึ่งมีราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายทั่วไปสำหรับเทียนพรรษาปัจจุบันพบว่ายอดการจำหน่ายลดลงเนื่องจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมซื้อหลอดไฟหรือถวายปัจจัยแทนการถวายเทียนพรรษาย่อยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: กูดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 38 าทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不啦，花花，你呢？周末欢迎见我啊！阿我李叔我，肚子的话别拉我啊！阿我李叔我，把家姑我咩呀？他今买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันโดจ้าที่ท่าวเฟซบุ๊กเฮอไลฟ์สู่ยังไงยี่เพจเฮอสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮอร์งงาวชควทาวิทยุนานาจาโซงาไลฟ์สวัสดีสุดาเฮอข้อความงงาที่นี่เฮอนาราเฮอถึงมาสื่อจริงชั่วโมงไม่เฮงามาสายาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีทั้งว่ากุญสูเตญสูยาทีเดียขึ้นยาทีเดียปากกาทีเดียแจนตือฟลาง่ะเมื่อสังโงไม่ยาเทวบุผ้าเหนือตั้งพวงโงไม่ยังง่ะเมื่อฮันเลียมาเฮโฉดซ้อนยิ่งสิทธิ์ประสิทธิ์ทีเดียบุรงาบางพื้นที่ง่ะที่ยังเฮติกาตัวบ้าเฮมือหาคือลิสเลงโงไม่ยานอวดโยบาข้านี้ซัสซึยาลามาอาจจะลุกฟ้าน้ำทั่วยามาหรืองอที่นี่คือมีชางอเลื่อมแบะเพียบบามแบะมหาลีเสด็จไปคือรับปัจฉิมาสุยยามากวยมาทุลีจวาบุรงามอาทิแบงโงบัญญาโวเฉพาะว่าพื้นที่มีความสีกว่าจากสุโงบัญญาง่ะมาขยะอาทิยาฝาลาบเฉยง่ะอาทิยังกว่าโวยี่ข่าวยืดดูเฮติดตายี่เฉยง่ะติโกเลโกลาเอาเจ้ามหาก็พาเลี้ยงงบัญญาเธอสถานการณ์อ่ะรับประชิงกว่าจ้าน้ำทั่วยุ่งงงบัญญาเธออัมบักญาติญาฝาละจำโมบรงงานผิวความมหาก็พาเลี้ยงงบัญญาเธอเอาจะซื้อจำมาเธอว่าอามัวแทจาระบรงงานความมหามาเรียกเจ้าไงผิวความมหาเรียกว่าพักกันแล้วบ้างเหรอเอาบุคเฮซึ่งมาเชื่อชอบงานแล้วบ้างเหรอมาหามาเรียกเจ้าว่าเอายินดูทีลีข่าวปัจจัยปัญญาเธอเอามาเรียนจักรจ้าคทีลีจักรจะสักจะมาเฮแทจ่าจะเฮแทจ่าบ่ต้องใช้ของงานมาเฮถึงมาปีมาแจ้งเตือนช่องที่จะเอาโวสมมติจะส่งบ่เฮโวหากเฮดูโซโลอยู่โซจะกูอยู่สบ่เฮงามาเฮียทีเนี่ยลำมาลำวันยังงามาหากเลียมึงกูคือเปลี่ยมีฮิโลหะจะบ่เฮจะกูจะบ่เฮยังเฮอันตรายมาเฮจวงวะมีฮิอยู่เสร็จบ่เฮจ่าสุดรัวตุสตุสขวดงอเบียมาดงอมาเฮกินนั่งอาวุโลยิสุโลชิสบะเฮเลกิเลกามุตชิกะชิจุกุติยังอามหาคลิยมิฮิโลฮะคือพระโยมยังเฮโลชิมะเฮชิมนาถึงก็มามุบะเฮงกว่าจะวิเคราะห์ไงแต่กว่ายิปปะไพกุจียินหนาเนี่ยเฮจะมีโลฮะโยมมหันเลมะเฮแต่ใบเนี่ยเฮตัวจีงาช่วงกันที่เนี่ยเฮอาวุโลนับบังกว่าเฮอาวุโลนับมาเฮกว่าสื่อที่เท่านั้นว่าทายาทของงาจะมีเหี้ยคือเยอะเหรอสื่อที่หลักก็สื่อที่บีเหรอเวลาเราบีตัวนั้นว่าอธิบายว่าแต่ปลอดภัยกว่ายิ่งหนางาทำไมถึงมาที่นี่ปีเมื่อสื่อจริงใช่ใช่ความดังงาที่ยิ่งงาที่มาเชื่อเหรอที่ถึงมาปีเมื่อสื่อจริงใช่ว่าอีตันเนี่ยมาอะไรอยู่ยิ่งงาว่าความปลอดภัยจอมังว่าจะที่จะทำให้สื่อจริงใช่ไงเออทำไมเฮยี่ปะอยู่เฮคือจอชของงานเพื่อเฮวุฒิเลสตาเพื่อเฮงาเอาสิเห็นเงี้ยเฮอาทิตย์มากรีนมางาเอาสิอิตาเนียอยู่สงายี่วุฒิมังโอเบญญาชของงานอิตาเนียพยองโอเบญญางาว่าโทรศัพท์กันยารุงว่าเพื่อยี่ฟินเบอร์อะไรชิมเบงเงาว่ายี่ข่าวยี่ดูดิชิพอมองโอเบญญางาเอามาแชร์เจ้าว่าสุดละมันยี่เกิดเจ้าว่าเฮยิ่งดูยิ่งข่าวยิ่งสื่อมาเหอะทุกสิ่งงาอันก็ความหลังงามาเหอะแต่กับกุญญ์กับเชยบุรุษชาวงาอันละมังงามาแน่ใจไม่ใช่เหอะถ้ากูเชยถ้าโสยชาวงาถ้ายิ่งดูยิ่งงายิ่งมาที่มังโอเป็นยังยาเป็นยังเหอะจำโมบุรุษงาเอาข้อมูลส่วนตัวเปิดเผยมังโอสุลาเบามาดวงงว่าฟิบุ่มเบาลิเชนเบากับโลยมารุงงาเออทำไมเนี่ยจำโมแบงกันโนเอตันเนี่ยกันยักก็เหอะแบงกว่าเขนโนสุรเจ้ามาสุรเกมาเหอะไทยไปเชิงเหอะวิคอมเหอะคือยอดเจียงอ๋อทำไมเหอะสุสารังอ่ะทำไมเหอะถ้าเปิดเผยบุรุษอ่ะสามาธิมังโอเบญญาอวุฟิบัวแกแบอะลิเชนแบงกันกว่าวุชุชุแพวมาเซอร์สูวุลาชุชุแพดียี่ลาเป็นยังไงว่าโวยละกบลับยามาเฮียเฮมากูเจ้าว่างานมันยี่ติเจ้าเฮอแต่ดูจากนี้ส่วนนี้บุรุษงา
อามาสะเหียนี้เพอกลุ่มมิชาชีหึมยาง่อละสุมาคาสุมยาอาเพออามาลานี้จะเพอแต่กับกุญยี่โปรไฟล์ดีแต่กับตัวยังงอมาเพอละชูดิชิงาเพองาจมาเพออาทิตย์ยี่เพอยังงาอาจะสุมาสุมยาเพอกว่าละชูกึศสุลาวพันยี่ดีเงาอสุภัยไม่เคยจ้าอยากเคยวุ่นไล่ข้อมูลเดียวมันก็ไม่เคยอาวุ่นไล่ปกครองช่วยเราไม่เคยไงแต่มันเคยจีชิดงานไม่เคยอาเมล่าสุภัยไม่เคยอาวุ่นเคยแต่กับตัวนี้ไม่ใช่ไงยี่โปรไฟล์ดงว่าลิชิงอ่ะมาซื้อไม่อยากเคยวุ่นมาไล่ยี่เคยก็ข้างอ่ะแต่ไม่เคยถึงมาลีมาถึงมาโง่ไม่อยากเคยอาวุ่นล่าหาผ่านลิชิยามังไงว่าวุ่นโทรศัพท์ล่าหาก็มาดงว่าอาวยิบาวาคิดดีว่ากำเป็นไงอลิชิตรงไงล่าหาผัดผู้มาขึ้นยังว่าวผัดใต้ยังไม่เคยว่าล่าหาซื้อมือสามมาว่าสุกุญะกุญิมือสามคือที่ชีถักเกือบตรงไงว่าวดาวไงยังมังอ่ะปีว่าโนทีนี้สักระเบิดจะสุดทีนี้สามเบิดสุดว่าที่กุญิเป็นว่าได้ว่าคือกุญิกุญิข้าศึกว่ากุญิสาศึกไงอีมาถ่ายยิบเอางานมาถ่ายเกงงานว่าวอีละหาอาจจะกุญยามาคือซ่ามาคือที่เชียงอ๋อดาวยามาคือที่เชียงคือบางไงยากที่ในฝรั่งอ่ะที่ถิ่นมังโง่ไม่ยากคือวัวกว่าบ่หอยี่โปรแกรมดงอ๋อยี่แอปพลิเคชันดงอ๋ออันเชื่อมแบงอ่ะวัวตัวขวามุมมาจูมาซื้อไม่ยากคือถ้าดาวโลยีถ้ากู้จูอ่ะอาทิตย์นี้สุรกุยสุรกุชัยยังมาถ่ายยังอ่ะทำไมยังคือขึ้นยังมีเชื่ออันตรายยังอ่ะอันนี้ก็ละวิญญาณแกรนคอสินเตอร์ละชมข้าสุบะวิญญาณยี่แอดมาฉาเงี้ยงอ่ะกว่าแอดกู้เงินหรืองอว่ายี่แอดบ่หออันนี้คิดกันยังบ้างยังไงวันดัลลุบะคือข้อมูลคือยาที่เล็กขุดเชื่อมาหรืองอไอที่ชิดวางอ่ะอาทิตย์ไปคือวันอาลิชิงงั้นอ่ะวันมาเสาร์วันอยู่มาจบไปยังคือถักกุยงอ่ะถ้าดาวโลยังไงยี่โปรแกรมไปยี่แอนบางอย่างมันขึ้นยากขึ้นยากอันตรายยากบางอย่างอันนี้เพราะว่าอีตันนี่พยมไม่ใช่คือที่ว่าจะทำอะไรวิธีสื่อตั้งไม่ใช่คือวิข้อมูลส่วนตัวแบงก์วิธีเชื่อว่าสูงสียังมันขึ้นยามาจบไปยังไงมาคือทำไม่ดีงาจุดแพ้เสียหัวจะพัฒนาสุดที่เรียบมากงาทำไมเขาเจียงมาอีตันนี่พยายามไปขึ้นยากคือไอ้ที่ชีพมันจะเป็นยังไงมาซื้อเป็นยังคือข้อมูลส่วนตัวแบงก์บัญชีทรัพย์สินที่เชิงไงมาคือที่ผิดเลยมาคือง้อที่เกินนับบางงานมาคือที่เนี่ยเรามาเล่าว่าเยอะไงจะของง่าอธิบายยังไงมาสานนั่นละคือมือกว่าตัวขวาเงินนั่งง่าทำมือกว่าน้ำหนักก็ย่าสุดปกคว้าตัวขวาจุดละขวาจะของง่าเฉพาะถ้ามาสานยังไงวิธียุ่นนายจะสู้พลาสู้ไงไล่สู้ติสุดละคือข้อความง้อไงอาบ้าผมมือกว่าตัวขวาเงินนั่งง่า

อาทิตย์นี้จะมาแต่เชื่อที่ถึงมาซื้อจีนชาในร่างงาอาเมื่อสาวรัฐบาลแบบมังงมันอย่างเฮอเอาแทมิสุงา

Tapu membahagia amah cai situ tuat cero HIV mangga lani kula berongga tiko mani hua tili kua ngok fifi kua singan. Asyik budu ini tili lani kula jemnya ke amusa sarhanakan te puti cero HIV mangga nesungu mangga he sini tiko ma te tiha hua ni amusa shiha sebab he ngua sa limu. Shito ngua hia ngua tsuwa hidwa singan. Tini yishin sobya he timu sato sa hiya wa tsu shiwa lu shunga tama he tsini tiku ba he ni tong wa hiya tsu tsu he kunga wuhri narama la niti paku ngu minya nga pihwa wu paku mula ngu minya he wuhri amihi shatili sha ngo yi kwa mrum rea ma he atiya nyi la bishin nga atiya ngwa wu lu ina nu nyi shi ma he nya แต่ก็มาโจทย์ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นมีอันนี้ก็ไม่น่าทำมาเชื้อ HIV มาไงน่าทำมาคือเหนือมีมาคืออาชีพผู้ดูเปิดเทวว่าต่างตาความมั่งอ่ะเอาต่างตาความยังว่ามาป้องกันยังมั่งอ่ะเอ็ดจะความยังน่าทำมาซื้อแต่ความเชื่อไงแต่เพื่อเอาว่ารัฐบาลยังคืออ่ะเอาว่าแทนมิสุทับปุ่มมาคืออ่ะมาคือใช้สิ่งไงตรวจเชื้อ HIV มาละเนี่ยติกุมาหนีขวาตัวลับรงงานฟรีงานอิติลีบะกัวโวลุอินาเนื้อเนี่ยเชื่อมาเฮงานติกุญญาหนีละเบชิงงานอาโวนี่มีกูมาเฮาโวที่ยิปปอร์มาโวซื้อเบะเฮาที่ยิชิชาชานี่เฮาอาติลีอายีความรุนแรงมาเฮงานติลีกานาบรงงานมาเฮงเดมาปีมาซึ่งจริงเช่าชกนางงานอาทิบังโวเมียงงานนี่เนี่ยเฮานาราปีมามาเฮที่เล่นจวนชกงานมาเฮอาจ้าติมุลงานหนีมือขวานีสามัวที่ความมุลขวา ในแนววรายการลิสงอปากกากุบะทาจิ้มหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วัดดุจางาอาทิตาววิทยุมือจำมาบ่เคยยี่ระบบยา AM ยี่ความถี่บ่เคยที่ตุลิฮาชิดสุโฉคือกวัดดุจางอาทิตาวระบบไลฟ์สุบ่เคยยี่ฟิบุยิเพียสวทชเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮงงาอาววชวัฒนาวิทยุนาจาสุไลฟ์สุติสุดาเฮ คือมองงานว่าชิวฮอดาเฮือจะชิจอมาผู้จะชิจะฮอดกันยาว่าจริงอ่ะน่าจะพิจารณาตัวจริงอ่ะอาทิตย์นี้ครับมุสับก็คือมือฮันลีจึงอ่ะทายากรงอุตุนิยมที่เบื้องหน้าผู้พันเนี่ยก็คือโฉดสุขวัญชิดสุปเสสเซมือฮันคือเรียบง่ายบางพื้นที่อ่ะบางครั้งมาเฮียเตียฝรั่งละมุชควงอ่ะอาทิตย์เบื้องนี้เนี่ยนะปีมามาคือที่เรียกจงอ่ะฮอดฮวาสวัสดีครับ

Azi de mâine te șergeu, e tine.

0: 我来。
1: 呀，是子女是阿爹妈妈哦，咋的一咋可啊，做到。

0: Zadia,
1: hey.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคาริฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้